0: เวลา7 นาฬิกาณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6 ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6 ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6 ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนถึงว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดภัยคือคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10 มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76 จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3 กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Cardส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR Code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเหตุติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบ พื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่าน เร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกริเบียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตกเอาชนะนิคาเด็กกินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตกเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมแล้วก็รอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับพักพลเชลรัสกุลกับซัฟฟิรีกัลตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5เรทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของพักพลกับซัฟฟิรีแล้วก็สู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้และประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอธิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2-0เซตอันชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาชนาเขียวไลเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิษสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสศิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมัดทำคะแนนได้8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน8.850-8.930ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตาลีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไมตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกัน ต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
18: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับ1ก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงเนี้ยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ย ก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือแกจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
17: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
18: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงนี้ก็พอดีว่าช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
17: ค
18: ่
17: ะ
18: ทีนี้ทางยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับ
17: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
18: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับและก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
17: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาค

0: ซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคส.มีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
0: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDBC CNI เนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
5: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมเป็นธงแดงเพื่อเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้น้อยตรงข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางรอข้ามผ่านที่นี้นะก็ยืนรออยู่ฝั่งหนึ่งแล้วค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
4: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน

0: ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
1: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามและก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามเดินมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำสองหลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
0: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสันติกร
2: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
3: ผมบันแก้วศัพท์เป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กไม่น้อยเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
2: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเข้ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
5: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้ง นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟLED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
6: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
5: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าๆอย่างนี้นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็ Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามเป็นประจำนะครับเริ่มตั้งแต่ ช่วงเวลานี้นะครับหลังครบทุกชาติแล้วจนถึงเวลา 9:00 นนะครับฟังเพลงกันให้จุใจนะครับคลายความเครียดในช่วงเวลาเช้าๆนะครับฟังแล้วจะได้สดชื่นแจ่มใสนะครับทำงานทำการก็จะได้โล่งสบายๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่กำลังเดินทางขับรถขับราในตอนนี้นะครับขอให้เดินทางสู่เป้าหมายด้วยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับพบกันเป็นเช้าของวันที่21นะครับพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณกฤษฎากรสีหวงศ์วิลาศเป็นช่างเทคนิคนะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นผู้เรียบเรียงมานะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะครับวันนี้เวลา 9:00 นร่วมประชุมปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับต่อจากนั้นไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ 10:30 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชั้น3นะครับจากนั้นนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับการบริการร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการดีเด่นกรมพัฒนาชุมชนประจำปีพ.ศ.2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับอีกวาระหนึ่งนะครับ 13:30 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็ไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 10:00 นเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์นะครับและ 13:30 นะครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกอีกงานหนึ่งก็จะเป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับเนื่องจากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับเปิดรายการด้วยเพลงชุดแรกกันเลยนะครับ

และผ่านไปนะครับเพลงห้องนอนคนจนและก็คนชื่อเดือนนะครับเสียงของคุณสายันสัญญานะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำนะครับสู่รายการนะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นมงคลกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดนะครับเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ดังนี้นะครับก็มี1วัดอโศการามนะครับอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับ2วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ3วัดป่าแสงอรุณนี่ตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ4วัดราชประดิษฐานวัดพระโคนะครับอำเภอสมิงขออภัยครับอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับ5วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับกล่าวโดยเฉพาะวัดป่าแสงอรุณตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับทรงมีพระดำริว่าวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้นนะครับสถาปนาขึ้นโดยคณะพระบุรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรมั่นภูริทัตโตซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสปายสถานและมีเสนาสนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมั่นคงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งด้านสาธารณูปการศิลปกรรมการปกครองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีสิมอีสานเป็นประธานสำแดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาพื้นเมืองได้รับการพัฒนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นมาโดยลำดับมีพระเถระครองวัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรีชาด้านพระปริยัติธรรมอำนวยให้มีการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและก็แผนกบาลีกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคและภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดป่าแสงอรุณเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชั้นสามัญทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่พี่น้องชาวตำบลพระรับนะครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเรานะครับก็มีความปรับปลื้มยินดีแล้วก็อนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งวัดป่าแสงอรุณพระพรหมวัชรดิลกนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดป่าแสงอรุณในปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เป็นมงคลที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับเอามาที่คุณฟังที่แนะนำเข้ามาในช่วงนี้กันเลยนะฮะสองประเด็นต่อกันไปนะครับคุณกระแตขาวจากกระนวลนะครับมอบไปยังคณะมิตรเพลงแฟนเพลงจากโนนะครับสาวกุมภาปีนะครับหรือว่าจะเป็นคุณบัวนะครับน้องคุณศรีนะครับหรือว่าจะเป็นยายน้องน้ำขิงที่กาฬสินธุ์นะครับเราฟังไปด้วยกันก็แล้วกันแล้วก็แฟนเพลงจากนาเชือกด้วยว่างั้นนะครับ
กับเพลงอยากลืมแฟนเขาสิริพรอภัยพงษ์แล้วก็ตามด้วยยอดรักสลักใจนะครับโชคดีที่รักฉันครับ

ครับ8:29 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังฟังเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกันอยู่นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับแล้วก็ทางไลน์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยกระผมเจริญพึงมูลเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณทุกสายนะครับที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามานะครับในวันนี้ทั้งเพลงเก่าและก็เพลงค่อนข้างจะเก่านะมาที่ข่าวบริการกันบ้างนะครับช่วงนี้นะครับเทศบาลนครขอนแก่นครับขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นครับไปร่วมกิจกรรมแอโรบิกมันส์ม้วนคักออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับในวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6:00 นถึง7:00 นณบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็อีกงานนึงก่อนจะถึงงานวันที่24ไปงานนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับประจำปี2569หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับในวันศุกร์ที่22 พฤษภาคมพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา15:30 นจนถึงเวลา19:00 นที่บึงทุ่งสร้างเช่นเดียวกันนะครับเชิญนะครับและก็สำหรับบุตรหลานของท่านนะครับที่มีอายุ1-3 ขวบนะครับตอนนี้ต้องการอยากจะไปนำไปให้สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับได้ดูแลรับเลี้ยงรับเลี้ยงในครั้งนี้ก็เชิญนะครับกำลังรับสมัครอยู่เหมือนกันนะครับโดยรับเลี้ยงเด็กวันจันทร์ถึงศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา7:30 นถึง17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจครับสอบถามไปถึงรายละเอียดต่างโทรไปที่คุณครูจุฑามาศสุมนเมธีหรือว่าครูจุ๋มก็ได้นะครับ0627139477 0627139477นะครับขอบคุณท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีด้วยนะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับที่แจ้งข่าวมานะครับมาฟังครับเพลินพรมแดนนะครับที่ขอกันไว้อย่าลืมเมืองไทยนะครับแล้วก็จะตามด้วยเสิร์งบั้งไฟของไวยพจน์พุทธสุพรรณครับ

จดลงด้วยเซิงบั้งไฟนะครับบรรยากาศของงานบั้งไฟนะครับในขณะนี้นะครับเรียกว่าบางแห่งก็ผ่านมาแล้วก็มีนะครับขอบคุณทุกท่านที่แนะนำเข้ามานะครับกับเพลงที่มีความเพราะนะครับทางสวทขอนแก่นของเรานะครับ FM 99.50 MHz นะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับในนามของสื่อมวลชนนะครับโอ้โหบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยเดียวผู้คนหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่จะเข้าไปเรียกว่าเป็นถือโอกาสไปเดินวันแรกก่อนที่จะมีพิธีเปิดนะครับคือเขายังปิดประตูไว้อยู่นะโอ้โหคนแน่นเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านคงจะเห็นแล้วนะครับซึ่งการเปิดในครั้งนี้นะครับพิธีเปิดเนาะพิธีเปิดเป็นการตัดริบบิ้นแล้วก็เปิดประตูเป็นปฐมฤกษ์นะครับโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและแขกผู้เกียรติหลายท่านนะครับพร้อมผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาก็ได้มาในงานกันพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพระอาจารย์นะครับที่มาทำพิธีเจิมประตูทางเข้านะครับเป็นปฐมฤกษ์เลยเพื่อเป็นสิริมงคลก็ท่านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางมาทำพิธีนะครับท่ามกลางบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายกันเลยทีเดียวนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่าเซ็นทรัลพัฒนาเขาเปิดตัวเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักจากชาวขอนแก่นและก็นักท่องเที่ยวหลังทุ่มงบประมาณลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทพัฒนาโครงการ Mixed Use Landmark ใหม่ใจกลางเมืองภายใต้แนวคิดสุขถึงแก่นมุ่งยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครบทุกมิตินะครับโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งที่45ของเซ็นทรัลพัฒนาและก็เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่2ในจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่กว่า30ไร่นะครับพื้นที่ใช้สอยรวม 62,000 ตารางเมตรนะครับประกอบไปด้วยศูนย์การค้ารวมกว่า200แบรนด์ดังนะครับมีคอนโดมิเนียมด้วยนะฟินคอนแกนมีโรงแรมด้วยนะครับโกโฮเทลนะแห่งแรกของภาคอีสานนะครับรวมถึงอินดอร์การ์เด้นและก็โคเวิร์กิ้งสเปซนะครับรองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ด้วยนะครับที่จริงก็มีรายละเอียดมากมายครับรับทราบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับกับงานเพลงในชุดต่อไปนะครับจากคุณบัวนะครับน้องกุ้งสีนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านและก็ทีมงานของแฟนเพลงประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวกุมภาวานะครับหรือจะเป็นคุณกระแตขาวหรือจะเป็นยายน้องน้ำขิงนะครับฟังด้วยกันไว้งั้นครับรอพี่ที่คาเฟ่นะมุกเมทินีแล้วก็จากนนทันครับสิริพรอภัยพงศ์พบรักหัวลำโพงนะสองเพลงชุดต่อไปครับ

ครับ8:49 นแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับวันนี้ในช่วงที่2นี่ก็เรียนให้กับคุณฟังได้ทราบพอดีผู้จัดเองมีภารกิจนะครับที่ต้องเดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนะครับที่ NBT ขอนแก่นนะครับก็คงจะเริ่มออกเดินทางจากห้องส่งในประมาณสัก9:00 นเสร็จนะครับฉะนั้นช่วงที่2นี้ก็คงจะพบกันในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะให้คุณตู่นั้นได้เปิดเพลงให้ท่านได้ฟังกันจุใจจนถึงเวลา10:00 นกันเลยละนะครับเรียนทราบล่วงหน้านะครับมาที่เรื่องราวของข่าวที่น่าจะไปท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับนี่แม่ทัพภาคที่2นำคณะเดินลาดตระเวนเปิดเส้นทางสู่นารายณ์มณฑลสินใต้น้ำแห่งเดียวในไทยขออภัยนะครับ อยู่ที่ไหนนี่นะครับข่าวนี้ครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับกองทัพที่2ครับโดยพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์นะครับแม่ทัพที่2ก็ได้นำคณะร่วมสำรวจแล้วก็เปิดเส้นทางลาดตระเวนและก็ศึกษาธรรมชาติจากฐานพระใหญ่กรมฐานพรานที่23บริเวณสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจั้นโดยใช้เส้นทางที่ชาวบ้านแค่ดอนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยใช้เดินทางขึ้นไปสักการะนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนะซึ่งถือว่าเป็นภาพและถือเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำแห่งเดียวของประเทศไทยหวังผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนคณะสำรวจได้เดินทางศึกษาธรรมชาติและก็เข้าสักการะภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์บนโขดหินทรายธรรมชาตินะซึ่งถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปีพุทธศักราช2522จากนายพรานในพื้นที่หมู่บ้านแค่ดอนระหว่างออกหาปลาเพื่อยังชีพก่อนสังเกตเห็นภาพสลักใต้น้ำบริเวณลำธารจากการตรวจสอบพบว่าเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาเหนือพญาอนันตนาคราช3เสียรบริเวณพระนาภีมีดอกบัวตูมผุดขึ้นมาและบริเวณปลายพระบาทปรากฏเป็นรูปสตรีซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระลักษมีตัวภาพนั้นมีความยาวประมาณ120เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรและเชื่อว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปีว่าอย่างนั้นนะครับปัจจุบันภาพสลักดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่9ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอนายอยนะในพื้นที่เทือกเขาพนมดงรักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับเรื่องราวนารายณ์บรรทมศิลป์นี่ก็ปรากฏอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะซึ่งกล่าวถึงช่วงสิ้นกันว่าทุกสรรพสิ่งจะถูกทำลายและก็จมลงใต้มหาสมุทรก่อนที่พระนารายณ์ผู้บรรทมนี้พญานาคขออภัยก็ผู้บรรทมเหนือพญานาคเนี่ยจะตื่นขึ้นเพื่อสร้างโลกและก็สรรพสิ่งขึ้นใหม่อีกครั้งสะท้อนความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาและก็ศรัทธาทางศาสนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งนี้ภายหลังเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่กองทัพกองพลพัฒนาที่2และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ก็ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อถนนสายหลักนะครับเพื่อในความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยมีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคตนอกจากนี้ยังมีแนวคิดส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณวัตถุเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับโดยในทุกปีนั้นก็จะมีการจัดพิธีบวงสรวงนารายณ์บรรทมศิลป์ในช่วงน้ำลดราวต้นเดือนมีนาคมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและก็ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศนะครับมาฟังชุดนี้นะครับก่อนที่จะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเริ่มจากฝนธนสุนทรนะครับ
หัวใจฝากถามแล้วก็จะตามด้วยพระรุตเมรีของยอดรักสลักใจครับคุณฟังจากน้ำพองแนะนำเข้ามาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
10: พันเอกเอกวริศชอบสูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาเริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
16: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียว ลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
17: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
19: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
20: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ฟังจนจบนะครับจากคุณยอดรักสลักใจพระรถเมรีนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังที่ติดตามรับฟังท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับก็อย่างที่เรียนให้กับคุณฟังได้ทราบนะครับที่จริงรายการในวันพระหัสบดีเราจะอยู่จนถึงเวลา10 นาฬิกาแต่ว่าวันนี้ผมเองก็จะต้องนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับไปบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมพระบรมราชินีนะครับที่ NPT ขอนแก่นถนนมิตรภาพนะครับซึ่งมีคิวอยู่ในเวลา10 นาฬิกาพอดีเลยครับต้องขออนุญาตนะครับออกก่อนรายการกันหน่อยนะครับเพลงที่ยังค้างเอาไว้ที่ยังจัดให้ไม่ทันนะครับก็จะมีนะครับลมความคิดถึงชัยโยธนวัฒน์นะที่ขอมาจากน้องฟิลแล้วก็คุณพระคุณพ่อแม่จากเฉลิมพลมลาคัมนะครับจากอาสากวาดถนนนะครับหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและก็จะเป็นเพลงใจหายของทูลทองใจนะครับนี่จากหมู่บ้านเฮริเทจติดนนม่วงนะครับแล้วก็มีเศรษฐีขายขี่กระบองจากเมืองพลนะครับและก็จากอะไรเนี่ยอนนทันนะครับนนทันสามไซวาซิโบทิมกันนะครับก้องห้วยไร่นะครับเอาว่าเริ่มจากเพลงนี้นะครับเป็นเพลงชุดใหญ่ไปเลยเริ่มจากเพลงลมความคิดถึงของชัยโยธนวัฒน์นะครับลมความคิดถึงนะครับจากนั้นครับผมเจริญพึงพร้อมด้วยรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
11: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ ดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
12: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิตร รัตนเชชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มย่ำจ้ำใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
14: เอ้ากะตั้งแต่หน้าซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็ม
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
16: edu.khonkan.prd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043 306 268

0: คลิปนี้นะคะตำรวจภูธรภาค4ได้เข้าบุกทลายซิมบ็อกซ์กลางเมืองมุกดาหารเครือข่ายสแกมเมอร์โทรหลอกคนไทย
1: 3BB
0: หลังจากได้รับข้อมูลจากศูนย์วอร์รูมทางเจ้าหน้าที่ได้บุกค้นจุดต้องสงสัยพบเครื่องซิมบ็อกซ์หรือเครื่องแปลสัญญาณโทรศัพท์จำนวน4เครื่องเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจำนวน2เครื่องเครื่องสำรองไฟจำนวน1เครื่องและกล้องวงจรปิดจำนวน1ตัวโดยได้ทำการตรวจยึดจัดทำบันทึกร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเพื่อสืบสวนขยายผลการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้ามีเบอร์ปริศนาโทรมาให้โอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะให้เช็คก่อนโดยสามารถเช็คได้ที่แอป Cyber Check ที่ช่วยสแกนและแจ้งเตือนเมื่อมีเบอร์มิจฉาชีพหรือ SMS ดูดเงินส่งเข้ามาหากมีข้อสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อแชร์กรรมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่1441หรือ www.thaipoliceonline.go.th ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
2: ถูกหลอกให้ลงทุนในโปรเจกต์ท่องเที่ยวผ่าน Facebook จนเสียเงินและได้รับการเตือนภัยจากตำรวจให้หยุดการโอนเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณจังหวัดนราธิวาสผู้เสียหายถูกกลุ่มสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินเริ่มต้นจากเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยผู้เสียหายเป็นคนที่ชอบเที่ยวและได้มีการคุยจองแชทผ่าน Facebook และนำไปสู่การแอดไลน์นำไปสู่กระบวนการของสแกมเมอร์ทางด้านผู้เสียหายเล่าว่าเริ่มต้นจากการเห็นเพจท่องเที่ยวใน Facebook เพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วก็เลยกดเข้าไปส่งข้อความพูดคุยแล้วก็แอดไลน์จากนั้นก็ติดต่อกันเรื่อยๆมาจนสุดท้ายได้มีการลงทุนในโปรเจกต์ท่องเที่ยวจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นราธิวาสโทรมาแจ้งว่าคุณได้โอนเงินจำนวนเท่านี้ไปหรือเปล่าขอให้หยุดการโอนเงินทันทีเพราะอาจเข้าข่ายถูกหลอกซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยเตือนภัยถึงสายท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะโปรดระมัดระวังเพจปลอมและสามารถป้องกันภัยจากสแกมเมอร์ได้ด้วยวิธีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Cyber Check หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจาก Cyber Cop
3: จากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผู้เสียหายถูกกลุ่มสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินเริ่มต้นจากเพจ Facebook ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วได้มีการคุยแชทจองผ่าน Facebook นำไปสู่การแอดไลน์ค่ะและนำไปสู่กระบวนการของสแกมเมอร์โดยให้ผู้เสียหายเนี่ยลงทุนไปกับโปรเจกต์ของการท่องเที่ยวค่ะเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
4: พี่แจ๊คเป็นผู้เสียหายนะคะซึ่งเกิดจากการโดนหลอกลวงเริ่มต้นจากFacebook การท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ฉันก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวก็เลยเข้าไปส่งข้อความไปเราก็แอดไลน์กันเดี๋ยวพักไปติดต่อกันมาก็เลยลงโปรเจกต์นะโปรเจกต์ท่องเที่ยวแรกก็ลงไม่น้อย200 500หลังจากนั้นไม่ได้ก็เลยให้ต้องตามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรแจ้งมาว่าคุณได้โอนตังไปไหมเท่านี้ต้องตำรวจบอกว่าหยุดเลยไม่ต้องโอนแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จัดดำเนินการยัดเงินไว้ทาง
3: เตือนภัยถึงสายท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะโปรดระมัดระวังเพจปลอมและสามารถป้องกันภัยจากสแกมเมอร์ด้วยการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Cyber Check หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
5: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการ ซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
1: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชายมิตรกูลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุทธิสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพ่วงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีคงมีโควต้าอยู่กันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
5: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
6: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่กรมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะช่างเทคนิคของเราโดยนายช่างของเราค่ะนายธเนศสุริกันและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางมทร. อีสานและอาชีวศึกษาด้วยนะคะในวันนี้นะคะยังอยู่กับพวกเราผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์เช่นเคยนะคะระบบนี้นะคะคลื่นนี้นะครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเลยนะคะอาจจะมีออกนอกพื้นที่ไปซะหน่อยนะคะข้ามฝั่งไปทางสปป.ลาวเอ่ยไปถึงเพชรบูรณ์พิษณุโลกเอ่ยนะคะหากท่านอยู่ในพื้นที่ไหนได้ยินได้ฟังพวกเราชัดหรือไม่ชัดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและก็เพจ AM 621 KK ด้วยนะคะทุกเพจในที่นี้นะคะสามารถได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งภาพและการจัดรายการกับพวกเรากันแบบเรียวๆกันเลยนะคะเห็นหน้าค่าตาของ DJ ด้วยแล้วก็ ทักทายกันนะคะพิมพ์กันเข้ามานะคะด้วยนะคะว่าอยากจะทราบข้อมูลอะไรของเราในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแนวนโยบายของรัฐบาลนะคะข้อมูลในพื้นถิ่นของภาคอีสานโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะและข้อมูลอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนเราในฐานะของสื่อของทางภาครัฐนะคะตอบให้ท่านได้อย่างแน่นอนและในช่วงนี้ที่กำลังบูมกันอยู่นะคะนั่นก็คือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะคะหรือโครงการที่จะต้องมีการลงโครงการคนละครึ่งเอ่ยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอ่ยใครอยากทราบข้อมูลไหนinbox เข้ามาถามตามเพจที่ DJ แจ้งไปได้เลยนะคะนอกจากผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็มีนี่เลยช่อง TikTok ในช่องที่ชื่อว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีอีกหนึ่งช่องค่ะภาษาออมป้อมค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีช่องทาง YouTube Official ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแบบยาวๆเรียวๆกันไปเลยชื่อช่องว่าสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะใครติดตามกันช่องทางไหนก็สามารถติดตามกันช่องทางนั้นได้แบบเอาที่สบายใจเลยนะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวนี้นะคะวิทยุสื่อสารไม่เอานะแต่ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลข่าวสารนั่นคุณเอาแน่นอนค่ะเอาละค่ะในวันนี้ข้อมูลแรกนะคะข่าวแรกที่จะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดสถานการณ์จากทางภาคอีสานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราในวันนี้นะคะเราไปกันที่ทางตำรวจจังหวัดขอนแก่นนะคะก็นำทีมภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและรถไฟไปกันที่ข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะมาทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายหน้าร้อนแล้วก็ต้นหน้าฝนนะคะที่เรากำลังได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่นะคะก็มีฝนตกลงมานะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงตอนนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่ทางจังหวัดขอนแก่นก็เลยมีการติดตามการประชุมสถานการณ์ภัยแล้งปี2569นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูแล้งค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีปลัดจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าสำนักงานปภ.ขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมนะคะและเป็นการติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69เพื่อดูข้อมูลภาพรวมของไทยเรานะคะแนวโน้มสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำโดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วนะคะท่านผู้ว่าของเรานะคะก็ได้มารับมอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เข้ามาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมในการช่วยผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุด้านอุทกภัยนะคะเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับพื้นที่ตลอดจนสร้างความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงได้สนับสนุนอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยให้แก่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะนอกจากเรื่องของทางจังหวัดขอนแก่นนี้แล้วนะคะเราไปกันที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางบึงกาฬนะคะก็ได้มีการประชุมแบบเนี้ยเช่นเดียวกันกับทางขอนแก่นเลยนะคะโดยมีนายสุรพลเจริญภูมิค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายนครสิริปริญญานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นเดียวกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการประชุมนะคะพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ สำหรับการประชุมในส่วนกลางของทางบึงการนะคะทางปภ.ก็เข้าด้วยนะคะและก็มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งแนวโน้มสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศทั้งนี้นะคะในการประชุมก็มีการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพร้อมกับรายงานการพยากรณ์อากาศสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำด้วยค่ะซึ่งในทุกๆพื้นที่นะคะก็มีการประชุมร่วมกันทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ขอนแก่นไม่ใช่แค่บึงการนะคะทั่วประเทศนะคะก็มีการร่วมกันประชุมเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่ใกล้จะมาถึงนั่นเองค่ะนอกจากทางขอนแก่นแล้วนะคะและนอกจากทางบึงการแล้วเรามากันที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ที่จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการจัดกิจกรรมกินไลฟ์นะคะวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการทำพวงกุญแจรักโลกด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศของทางอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีการนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามาสร้างสรรค์เป็นพวงกุญแจจากฟ้าขวดน้ำรีไซเคิลเพื่อมาเป็นของฝากสุดคิ้วทั้งที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนางสาวเนตรภางามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะจัดกิจกรรมกินไลฟ์วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเชิญชวนเหล่าเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย Zero Food Water Zero Water นะคะโดยการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาใช้ผ่านกิจกรรมแลกพอยต์เพื่อเสริมสร้างวินัยให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการรักโลกอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถนำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วอย่างเช่นฝาขวดน้ำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นของรางวัล นะคะและนำมาประดิษฐ์พวงกุญแจรักโลกแล้วก็เป็นงานทำมือทุกชิ้นเลยค่ะสีสันสดใสสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแล้วก็ผลิตด้วยความตั้งใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมแถมยังลดการสร้างขยะได้อีกด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนที่ทางภูเรือนะคะจะเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลหมอกเลยค่ะอากาศเย็นสบายต้นไม้เขียวสดใสไปทั้งภูเลยค่ะมองไปทางไหนก็ชุ่มชื้นชุ่มซ่ำหัวใจนะคะเพราะว่ามีการสูดโอโซนได้อย่างเต็มปอดนะคะไม่มีควันไม่มีฝุ่น PM 2.5 นะคะพร้อมกับสามารถไปชมวิวภูเขาที่ถูกโอบล้อมด้วยสายหมอกสีขาวละมุนบรรยากาศเงียบสงบสดชื่นและฮิวใจสุดๆในวันที่หมอกสวยๆอากาศดีๆเหมาะกับการพักผ่อนเดินเล่นรับลมเย็นๆแล้วก็เก็บภาพธรรมชาติสวยๆแบบนี้ในยามเช้ากันค่ะวันนี้นะคะก็นอกเหนือจากข้อมูลนะคะจากทางพื้นถิ่นของภาคอีสานกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็ยังมีข้อมูลนะคะจากทางรัฐบาลของเราเนี่ยนะคะที่จะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันนะคะพอดีว่าเราได้ข้อมูลกันสดๆร้อนๆเลยนะคะซึ่งก็มีการอัปเดตนะคะจากทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเคาะกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสนะคะแจก 4,000 บาทอุ้ม43ล้านคนดีเดย์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสวันที่เท่าไหร่คะ25พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมครม.นะคะมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยการบูรณาการตามมาตรการการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการนะคะก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยแหละเข้าร่วมด้วยกันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า43ล้านคนทั่วประเทศค่ะรัฐบาลนะคะก็จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลากว่า4เดือนรวมทั้งสิ้นนะคะก็เป็น 4,000 บาทต่อคนนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเลยค่ะ1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569โดยแบ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน13ล้านคนค่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยสามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลโอนให้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนได้ทันทีเลยค่ะ กลุ่มต่อมาค่ะคุณผู้ฟังกลุ่มที่2นะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะจำนวน30ล้านคนสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบร่วมจ่ายนะคะ Eco Pre หรือว่ามาตรการ 60% ท่านจ่าย 40% รัฐจ่ายนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทะเบียนคร่าวๆดังนี้นะคะคุณผู้ฟังกำหนดการลงทะเบียนนะคะก็จะมีการเปิดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29 5วันเท่านั้นนะคะช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นะคะใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเท่านั้นค่ะคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกันบ้างค่ะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะคุณผู้ฟังคะณวันที่ลงทะเบียนด้วยนะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็ต้องมีประวัติถูกและจะต้องไม่มีประวัติถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 ที่ผ่านมานะคะการเปิดรับสมัครกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะการเปิดรับสมัครและเชื่อมระบบร้านค้าในส่วนของภาคผู้ประกอบการและร้านค้าค่ะรัฐบาลได้วางกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้จ่ายนะคะร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถยอมรับเงื่อนไขใหม่ในระบบได้ตั้งแต่25พฤษภาคมไปถึง30กันยายนเหมือนกันนะร้านค้าใหม่กันบ้างค่ะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาจนถึง31กรกฎาคมค่ะก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่10มิถุนายนไปถึง30กันยายนนะคะใช้งานได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเช่นเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่ารัฐบาลคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศไทยเพื่อชะลอการใช้จ่ายนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็จะเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ร้านค้ารายย่อยและช่วยประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังเผชิญกับแรงกดดันค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายที่เกินตัวนะคะจากวิกฤตพลังงานในหลายๆภาคส่วนที่กำลัง

0: ชนนะครับให้ความร่วมมือกับภาคราชการขับขี่กันอย่างเป็นไปตามกฎจราจรนะครับไม่ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เมาไม่ขับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ดีหรือผู้ขับขี่ก็ดีเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับที่สำคัญก็ต้องขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับในห่วงเวลาที่7วันอันตรายเนี่ยเราบูรณาการกันทุกส่วนราชการไม่ว่าเป็นฝ่ายปกครองตำรวจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารทางภาคเอกชนเราก็มีการร่วมมือกันนะครับมีการจัดตั้งศูนย์จุดตรวจนะครับที่จะตรวจทั้งในถนนเส้นหลักแล้วก็เส้นรองนะครับผมก็เชื่อว่าการที่ทางภาคราชการก็มีนโยบายออกไปแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เดินทางโดยใช้ความระมัดระวังนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นผลที่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตหรือว่าจำนวนอุบัติเหตุปีนี้ลดลงครับ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีบุคคลใดเสียชีวิตในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะก่อนอื่นค่ะหลังจากที่ผ่านมหากรรมยิ่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นถือว่าสงกรานต์ข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวใช่ไหมคะท่านผู้ว่าเป็นถนนที่ถือว่าทุกคนเฝ้าจับตาแล้วก็จะมาเที่ยวกับบ้านเรามากๆค่ะได้ข่าวมีค่ะมีอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคะท่านผู้ว่าที่จะมีการมาเกิดมหากรรมอีกครั้งหนึ่งคือเป็นงานคาร์นิวัลหมอลำใช่ไหมคะลักษณะของงานนี้จะเป็นการยังไงบ้างคะท่าน
0: ครับก็เมื่อวานก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมได้มีการจัดแถลงข่าวจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะกำหนดจัดในวันที่20ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ที่บริเวณบึงแก่นนครนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่จะยกระดับนะครับมาตรฐานหมอลำเดิมทีหมอลำเนี่ยถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของพวกเราชาวพี่น้องชาวอีสานนะครับโดยเฉพาะขอนแก่นเนี่ยมีคณะหมอลำในกว่า156คณะนะครับก็จะเป็นหมอลำเล่าเรื่องหมอลำกลอนหมอลำประยุกต์นะครับก็กว่า150เนี่ยเราที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐบาลเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณานะครับได้หมอลำเนี่ยเป็นวัฒนธรรมระดับชาติตอนนี้ในส่วนของศิลปินในส่วนของผู้ทักส่วนเกี่ยวข้องเราก็อยากจะยกระดับฐานะของการแสดงหมอลำศิลปวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยเป็นให้เป็นระดับโลกนะครับที่จะให้ยูเนสโกรับรองก็ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งอย่างที่เรียนแล้วจัดในช่วง20ถึง22พฤษภาคมนะครับในงานก็จะมีการแสดงหมอลำมีการนำสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของพื้นที่มาแสดงมีการนำอาหารพื้นถิ่นมาสาธิตให้ดูด้วยนะครับวันละ1เมนูเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นขอนแก่นเรายังเป็นเมืองผ้านะครับเป็นเมืองผ้าไหมผ้ามัดหมี่ผ้าทอต่างๆก็จะมาจำนำมาแสดงนำมาจำหน่ายด้วยผมก็เชื่อว่างานนี้ก็จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นที่สำคัญจะเป็นการยกระดับนะครับสนับสนุนให้หมอลำเนี่ยเป็นไประดับโลกครับ
1: ถือว่าอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังเนาะติดตามนะคะเพราะว่าในวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะก
0: ็
1: จะมีมหากรรมหมอลำคือบอกได้เลยค่ะว่าที่ไหนมีหมอลำนั้นก็จะมีไฟในการเรียกแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าทุกคนไม่ใช่แค่ในพื้นที่ชาวขอนแก่นค่ะในชนที่ภาคอีสานนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะมาดูเฟสติวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นก็มาได้ในวันที่20ถึง22รวมไปถึงยังมีสินค้าโอท็อปอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดไว้นะคะว่ามีสินค้าโอท็อปมากมายแล้วก็อยากจะให้มาจับจ่ายใช้สอยช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยใช่ไหมคะค่ะเรื่องมาถัดไปนะคะก็พูดถึงแล้วเมื่อกี้เมื่อวานนี้วันสองวันนี้ก็มีข่าวในเรื่องของไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะท่าน
0: ครับเรื่องช่วงนี้หน้าร้อนนะครับอัคคีภัยอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนหรือว่าที่กองขยะอย่างที่น้องเนยได้บอกในส่วนของบ้านเรือนนะครับก็มีการรายงานมาอยู่เป็นระยะนะครับในทั้ง26อำเภอของเราเนี่ยมีไฟไหม้จำนวนมากเนื่องจากว่าบ้านเรือนอาจจะเก่าไปหรือว่าวัสดุไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับผมเองก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กำชับผ่านท่านอำเภอผ่านท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะครับว่าลองเป็นไปได้เนี่ยผมเคยอยู่ที่จังหวัดอุทัยเนี่ยทั้งนายกเนี่ยหรือท่านนายอำเภอเนี่ยท่านในพื้นที่นะครับเรามีวิทยาการอาชีพหรือวิทยาเทคนิคหรือว่ามีศูนย์อาชีพต่างๆที่เป็นช่างเนี่ยเราลองจัดทีมเราจะจัดทีมออกไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนลองดูซิว่าแต่ละบ้านเนี่ยครับสายไฟเขาเก่าเกินไปจะต้องเปลี่ยนไหมจะต้องเปลี่ยนจะต้องทำไงมีงบประมาณหรือไม่อย่างไรนะครับปลั๊กไฟที่เสียหายที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหรือปลั๊กพ่วงกันเป็นพวงใหญ่เลยเนี่ยความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ก็ได้กำชับไปเหมือนกันว่าทางผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่นะครับท่านอำเภอก็ช่วยไปแนะนำตรงนั้นที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับหากเกิดกรณีเหตุไฟไหม้ขึ้นมาผมก็ได้กำชับทางผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ท่านนายกเนี่ยนะฮะท่านนายกท่านจะมีรถดับเพลิงมีพนักงานดับเพลิงนะครับ ขอให้เข้ามาแจ้งแล้วเนี่ยไปในเวลาที่มันเหมาะสมมา5นาที10นาทีต้องไป

0: แล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านตรงนั้นนายกอยู่ตรงไหนนายขออยู่ตรงไหนไม่ใช่มาแล้วชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ยังไม่ไปแทนที่ไหม้แค่หน้าต่างบานเดียวกลายเป็นไหม้ทั้งหลังความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นที่น้องๆเลยบอกในเรื่องของกองขยะที่นนท่อนนะครับท่านในอำเภอเมืองก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าได้มีการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับไม่ยังไม่ข้ามไปในส่วนของกองขยะของเทศบาลนครนะครับก็ฝากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกที่นะครับที่มีกองขยะแล้วก็ดีหรือว่ามีวัสดุที่กองกันไว้ที่เสี่ยงต่อการจะเกิดอัคคีภัยก็ขอให้ท่านในอำเภอท่านนายกได้กำชับได้กำกับดูแลป้องกันไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงแล้วเมื่อกี้ไฟไหม้ก็จากอากาศที่ร้อนนะคะตอนนี้ก็คือร้อนมากๆร้อนขึ้นทุกวันนะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาสุขภาพในช่วงนี้ค่ะว่าอากาศมันร้อนการดูแลเรื่องฮีทสโตรกอะไรนี้ค่ะ
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนบ้านเราเวลาเย็นก็เย็นจริงๆเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆแต่ตอนนี้ก็ร้อนกันทั่วประเทศก็ได้ผ่านทางประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็ฝากทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่สาธารณสุขลงรพสตในพื้นที่นะครับได้ช่วยแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลสุขภาพยังกำชับไปเจ้าหน้าที่ประจำด่านด้วยซ้ำไปด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเราเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่อากาศร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยเราไปช่วยดูแลคนอื่นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนอกจากนั้นในพื้นที่นะครับอย่างที่น้องเนยได้สอบถามเนี่ยก็ได้กำชับไปทางส่วนราชการโดยเฉพาะทางหน่วยการแพทย์นะครับได้ให้การดูแลให้คำแนะนำนะครับหรือว่าเกิดมีผู้ที่เจ็บป่วยในเรื่องของอาการอย่างที่น้องเนยได้พูดถึงเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะบอกก็เลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีทั้งอากาศร้อนแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เริ่มเดินทางกลับในพื้นที่การทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้การจราจรก็มีทั้งคับคั่งในบางพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะฝากในเรื่องของการรักษากฎจราจรของพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะ
0: ครับก็เมื่อเช้าคุยกับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ทราบว่าตัวเลขนักเดินทางที่เดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นในแต่ละช่วงนะครับปีที่แล้วมีคนที่เดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นประมาณ 200,000 กว่าคนแต่ว่าในปีนี้ทราบว่าน้อยลงไปหน่อยนะครับเหลือแสนกว่าคนแล้วก็ทราบว่าเดินทางไปตอนนี้เดินทางกลับไปแล้วยังเหลือที่จะต้องผ่านเราอีกประมาณ 40,000 คนก็น่าจะเดินทางกลับไปแล้วครึ่งกว่านะครับผมก็ฝากนะครับผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับขับอย่าให้เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่าไปแซงในที่คับขันนะครับเมาไม่ครับและที่สำคัญท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าเกิดว่าท่านขับรถยนต์นะครับถ้าขับจักรยานยนต์ก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยด้วยที่สำคัญดื่มไม่ขับเลยครับไม่ใช่เมาไม่ขับดื่มนี่ท่านต้องไม่ขับเลยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับอยากให้เราได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวแล้วมีความสุขแล้วก็กลับไปทำงานอย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะพูดถึงว่าหลังจากที่มหากรรมขอนแก่นในช่วงเดือนหลายๆเดือนนี้นะคะก็จะมีมหากรรมมากมายรวมไปถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ได้มีแค่เทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเท่านั้นเมื่อดังกล่าวนะคะท่านก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามันจะมีเฟสติวัลในเรื่องของเสน่ห์ลูกทุ่งเสน่ห์หมอรำค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องว่าขอนแก่นนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันค่ะ
0: ครับพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเราก็26อำเภอนะครับก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติวัดวารามจำนวนมากนะครับในพื้นที่เขตอำเภอเมืองก็มีวัดที่สำคัญก็หลายวัดนะครับในต่างอำเภอแล้วก็มีเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเรามีสวนงูเรามีสวนสัตว์ด้วยนะครับที่เขาสวนกวางนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผ้าไหมนะครับที่เป็นสาราไหมชื่อจะโชว์เรื่องของผ้าเนี่ยที่อำเภอชนบทแล้วก็อีกหลายๆอำเภอนะครับแล้วก็ในแต่ละอำเภอก็มีของดีนะครับบ้านแฮดก็ยังมีมะม่วงGI นะครับแล้วก็มีหัวชัยทะอะไรหัวประกาศเงินล้านนะครับส่งออกด้วยนะครับก็ผมก็ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวขอนแก่นเองที่ไปทำงานที่อื่นอาจจะกลับมาพักผ่อนอาจจะกลับมาเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางไปมาเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากนะครับผมมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นนี่ครับในช่วง 3-4 เดือนนี้นะครับก็มีกิจกรรมอีเวนต์อยู่โดยตลอดเป็นระยะนะครับการที่มีกิจกรรมเกิดมาในทุกระยะนะครับมันจะเป็นจัดที่คายส์นะครับในเรื่องของโชว์หวยรวมร้านค้ามาหรือว่ามีการจัดเดินวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดพี่น้องอย่าไปคิดว่าเอ๊ะจัดที่งานที่วัดแล้ววัดได้ประโยชน์ที่เดียวหรือว่าจัดสงกรานต์ที่เทศบาลนครเทศบาลนครได้อย่างเดียวผมพูดหลายครั้งนะครับ คนที่เขาจัดกิจกรรมพอจัดเสร็จแล้วจัดแล้วระหว่างจัดเนี่ยคนก็จะเดินทางมานะครับขึ้นเครื่องบินมามาเสร็จแล้วต้องมาต่อรถต้องมาเช่ารถคนขับรถในพื้นที่น้ำมันหมดก็ต้องเติมน้ำมันในปั๊มก็ต้องมีเด็กปั๊มในร้านอาหารก็ต้องมีแม่ครัวนะครับพักผ่อนตอนกลางคืนเข้าโรงแรมก็จะต้องมีคนที่จะจัดเตียงทำความสะอาดนะมันก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับแม่ครัวผลผลิตก็มาจากไหนมาจากบ้านแฮดมากมาจากชนบทมากมาจากบ้านฝาเนี่ยมาทำผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากและที่สำคัญนะครับเวลาเขาจัดกิจกรรมนะครับก็รถมันต้องติดมากเป็นประจำเป็นผิดปกตินะครับจัดงานไหมนะครับ10วัน15วันเนี่ยรถมันก็อาจจะติดเสียงอาจจะดังนะครับจัดงานสงกรานต์ของท่านนายกประสิทธิ์นะครับก็อาจจะเสียงดังก็อย่างในช่วงนั้นแต่ในความเสียงดังในความรถติดนั่นแหละคือเป้าที่เราจะได้ประโยชน์คนก็ต้องแสดงว่าคนเข้ามามากคนเข้ามาสนใจมากก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็รับฟังอยู่นะครับทางตำรวจจราจรของสภ.เมืองในช่วงปีนี้ที่เขาจัดงานสงกรานต์ก็คิดดีนะครับอยากจะไปจัดให้มันเป็นวันเวย์เพื่อจะให้รถโฟลแต่ว่าพี่น้องดูแล้วเห็นว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีก็สะท้อนกลับมาทางสภ.เมืองก็ได้มีการปรับรูปแบบไปนะครับผมก็ฝากนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของภาคราชการที่จะไปช่วยแก้ไขท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือว่าท่านมีปัญหาเรื่องการเกษตรก็เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเขาต้องไปดูนะครับมีอาคีภัยมีน้ำท่วมมีวาตภัยป้องกันและบรรเทาสัมภัยต้องไปดูนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็มีภาคส่วนของเอกชนนะครับหอการค้าอุตสาหกรรมเขาก็มีเอาของมาบริจาคบ้างไปช่วยร่วมกันเยี่ยมเยียนบ้างนะครับอีกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ภาคราชการก็คือกาชาดนะครับของจังหวัดคือคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละครับจะไปนำของสมาชิกเหล่ากาชาดแม่บ้านมาไทยออกไปช่วยเหลือซึ่งเงินที่นำมาใช้ในการไปงานก็มาจากการขายสลากตอนงานใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่อุดหนุนมารายได้ก็เอามาไปซ่อมบ้านบ้างไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ด้อยโอกาสบ้างนะครับน้องๆนักเรียนที่ไม่มีอาหารกลางวันเนี่ยทุนการศึกษาก็เอาไปทำตรงนี้ก็ฝากพวกเรานะครับได้ช่วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกความเดือดร้อนของท่านเป็นหน้าที่ของราชการและช่องทางในการที่จะสื่อสารมาจนถึงส่วนราชการมีหลายช่องทางนะครับที่สำคัญก็คือศูนย์ดำรงธรรมท่านเดือดร้อนท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหนท่านไปเลยครับในพื้นที่ใกล้เคียงในใกล้ตัวท่านนี่ก็คือท้องถิ่นมีศูนย์ดำรงธรรมที่ท้องถิ่นศูนย์ดำรงธรรมที่ระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดถ้าท่านไปแล้วเขาไม่ดำเนินการอำนายอำเภอไม่แจ้งไม่แก้ไขบอกผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าจะลงไปจัดการให้นะครับก็ฝากพวกเรานะครับเป็นช่องทางที่ เราสามารถที่จะร้องเรียนเพราะว่ายังไม่ท่านไม่ต้องไปร้องเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกว่าท่านจะเขียนไป7วันกว่าท่านอนุทินจะให้ทีมงานเปิดอ่านอีก7วันกว่าจะส่งกลับมาอีก7วันเกือบเดือนละแต่ถ้าท่านมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็ข้อกฎหมาย อยู่ในพื้นที่เราได้เราสามารถที่จะแก้ไขภายในเวลาที่วันสองวันนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนก็แจ้งความเดือดร้อนมาได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทีมงานยินดีรับฟังแล้วก็จะไปแก้ไขปัญหาให้ท่านครับ

0: ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักเสียงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
7: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโยที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นพุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLine และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
0: ่ edu.khonkan.phd.go.th
1: โทรศัพท์โทรสาร
0: 043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมกุญใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
3: ภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: แดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่
7: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีโว้ย
8: เอาเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
7: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
8: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
9: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุ ในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุดิฉันจิรพรเมฆข้างมาแล้วนะคะรายงานตัวค่ะสำหรับ FC หรือคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้มีแขกรับเชิญนะคะเรียกว่าสนใจนะมีคุณฟังสนใจนะที่ทำเกี่ยวกับคปภ.หรือประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาที่เรื่องราววันนี้ฝนตกเช่นเคยชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะคะอย่างที่ว่าไปนะคะให้ทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นการเรียกว่าเน้นการประชาสัมพันธ์การขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ระมัดระวังทุกกลุ่มกันเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทำงานหรือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกคนต้องขับขี่ขับรถใช้ถนนโดยเฉพาะเด็กทุกวันนี้ในหมู่บ้านชุมชนรถที่เป็นรถจักรยานเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะคะเนี่ยเด็กๆในช่วงระหว่างประถมนะคะ6ขวบ7ขวบนี่8ขวบไปซื้อขนมในหมู่บ้านในชุมชนนะคะใช้รถไฟฟ้าเป็นรถจักรยานนี่คือบอกเลยนี่น่ากลัวนะคะคือเด็กๆรู้เท่าไม่ถึงการหรอกรู้แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่แบบสะดวกมากนะคะสะดวกมากแต่ว่ายังไม่รู้วิธีว่ารับมืออย่างไรเผื่อมีรถวิ่งตัดหน้าแบบกระชั้นชิดเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เตือนด้วยความห่วงใยนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21นะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้วันขึ้น5ค่ำนะคะเดือน7กันแล้วนะคะตามปฏิทินจันทรคติปีของไทยนะปีมะเมียนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งสุขภาพของเราแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการขับขี่นะคะวันนี้ชมสดกันทั่วโลกบนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วค่ะภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามมังธานีมีงานเพลงเนาะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแบบใช้นี่กันไปแล้วกันนะคะใช้นี่กันก่อนแล้วกันค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ขอทุกท่านนะคะได้ใส่ใจเรื่องของการขับขี่ขับรถหรือใช้ชีวิตบนท้องถนนระมัดระวังไม่จะขึ้นรถลงรถนะคะและก็ต้องจอดในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดจอดนะคะถ้าจอดไม่นานนี่คืออย่าไปแช่แบบไปกีดขวางจราจรเพราะมีประชาชนบางส่วนก็มาฝากนะฝากผ่านรายการนี่แหละบอกนี่บางคนนี่จอดรถนะจอดนานจอดแช่แล้วแบบทำให้กีดขวางการจราจร

ะคือช่วงการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะให้ระมัดระวังในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะน้องๆฝึกประสบการณ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะหรือว่าเทคโนโลยีไทยเยอรมันนี่แหละนะคะก็มาช่วยเรียนรู้แล้วก็รับโทรศัพท์นะอยู่เบื้องหลังนะคะน้องก็บอกว่าได้ประสบการณ์อีกเรื่องนึงเนาะอีกไม่กี่วันนะน้องก็จะฝึกประสบการณ์จากสทขอนแก่นเสร็จนะคะก็มีทั้งงานหลายด้านที่ให้น้องได้เรียนรู้นะคะที่ทางสทขอนแก่นนะคะก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้น้องๆ นะคะได้มาเรียนรู้งานนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมผู้ฟังก็คงจะอยู่ที่บ้านกันบางคนทำไร่ทำนาทำสวนก็มีแต่ว่าช่วงนี้หน้านานะของคนอีสานนะคะน้ำมานี่ก็คือรีบทำการเกษตรนะไถหว่านไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าช่วงฝนมาติดต่อกันหลายวันอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าหว่านข้าวนะคะก็ต้องรอนะแต่ว่าก็คือเก็บน้ำนั่นแหละนะเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรนะคะแต่สิ่งที่น่าห่วงค่ะเรื่องของการขับขี่ขับรถยุยานพาหนะเป็นสิ่งสำคัญนะคะพรบ.ขาดเงี้ยเขาปรับแน่นอนนะคะและก็ใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถค่ะคือจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งด่านตรวจทั้งขนส่งและก็ทั้งปภ.คือห่วงใยบูรณาการทำงานร่วมกันกับตำรวจจราจรสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือหลายคนยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถส่วนใหญ่ก็จะขับขี่แบบเอาที่แบบสบายใจนะเห็นช่องทางนี่คือปาดเลยไม่ได้นะคะอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวเชียวก็ฝากนะคะให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองแล้วก็สำหรับท่านใดค่ะที่บอกว่าอยากจะมีเนาะเกี่ยวกับการคุ้มภัยคุ้มครองเรานะคะต้องเรียกว่าไปต่อพรบ.นะคะเรื่องนี้ก็สำคัญเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านก็ไปนะไปติดตามไปต่อนะคะอย่าให้ขาดส่วนเรื่องของคปภ.ประกันภัย10บาท20บาทก็ลองติดต่อนะคะช่องทางของสำนักงานคปภ.ทั่วทุกแห่งทั่วประเทศและที่สำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะคะเอาละค่ะเราไม่รู้แหละนะว่าเราจะเลือดตกยางออกหรือจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนนะลื่นถลายนี่คือช่วงเนี้ยฝนนะฝนตกและคราวนี้ถนนนะอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อเราขับไปเบรกไม่ทันเช็คหรือยังสภาพรถนะคะเดี๋ยวจะเรียกว่าเทกระจาดลงข้างทางยังไม่ได้นะนี่อันตรายนะถึงชีวิตก็มีโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาตอนนี้เปิดเทอมน้องๆบางคนนะคะก็บอกนี่ขับมอเตอร์ไซค์นะไปเรียนหนังสือนี่หมวกกันน็อกก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนี่ยกลัวผมจะเสียทรงไม่ได้นะคะก็คือยังจะต้องเรียกว่านึกถึงความปลอดภัยกับตนเองนะคะแล้วก็บางคนถ้าเกิดยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะน้องๆคะนะติดต่อสำนักงานขนส่งที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้นะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านนั่นแหละคุณจะขับเก่งขับโก้ขับรู้ไม่ว่ากันแต่เราก็ต้องเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะแล้วก็ทำตามกฎหมายกฎระเบียบมิฉะนั้นค่ะจะเป็นคนขับรถแบบขับเถื่อนนะเป็นคนแบบยังเถื่อนอยู่นะนะคะเราจะได้มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสวัสดีทักทายคุณอัจฉรพลแซ่ตั้งสวัสดีนะคะคุณปันนันมหาแก้วคุณบนสวรรค์มังแดดแล้วก็สิริทัศน์ไทย FC บ้านนนสว่างบ้านนนคุดอำเภอบรรจาคีรีกันด้วยนะคะคุณตาคุณยายคุณลุงฟัง FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ AM 621 kHz ในช่วงเวลานี้ค่ะมีงานเพลงนี้ของคุณไผ่พงศธรนะที่ฝากเข้ามาเนาะเดี๋ยวมอบให้แล้วกันยามลบหัวใจค่ะชื่อเสียสละงานเพลงนี้นะคะเป็นสไตล์แบบลูกทุ่งที่หลายท่านนะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสไตล์งานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้แล้วก็ใครที่รู้สึกว่านะเสียสละนะความสุขคือความรักความรักคือความสุขนะก็ขอให้สมหวังกันแล้วกันนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเศร้านะคะก็หมุนคลื่นมาเจอกันค่ะคลื่นสทข.ขอนแก่นในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.อ
4: ย่าลืมกันแล้วกันในเรื่องราวของการคุ้มครองคุ้มภัย10บาท20บาทก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์คปภ.ก็ถือว่าเปิดให้กับทุกท่านนะสามารถที่จะมีประกันได้ง่ายๆนะคะหรือถ้าเกิดมากกว่านั้นในกลุ่มเกษตรกรนะคะในกลุ่มเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆนะคะอยากจะให้คุ้มครองด้านใดนะคะเรียกว่าท่านต้องเข้าไปนะคะไปเลือกนะคะอาจจะเป็นเพจของคปภ.นะคะก็ลองเข้าไปดูนะเกี่ยวกับการทำประกันภัยนะคะแล้วก็จะทำให้เราอย่างน้อยก็คืออุ่นใจเผื่อมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าถ้าเราขับไปดีๆแล้วมีอะไรตัดหน้าหรือไม่ก็คนที่เขาวิ่งมาเขามองไม่เห็นเราเรามองไม่เห็นเขาเฉี่ยวชนกันเงี้ยนะอันตรายเราไม่ถึงเราจะขึ้นรถล้มรถบางทีอาจจะมีการสะดุดหกล้มหรือเกี่ยวข้องกับนี่แหละนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็ทักทายกันหน่อยนะวันนี้คุณบรรสวรรค์มังแดดนะคะคุณต้นน้ำประมินิรโสค่ะคุณอุดรจริงๆนะคะสวัสดีครับคุณป้านเริงที่ขอฟังรูปหล่อนิสัยขี้เหร่นิสัยดีนะของคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะคุณผู้ชมฟังชมสดทั่วโลกนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆนะแล้วก็ฝากไปด้วยนะสำหรับใครที่กำลังทั้งขับรถฟังไปด้วยรายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นนะคะต่อให้ถนนโล่งแค่ไหนค่ะเราก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจดูการจราจรดูไฟจราจรเป็นหลักนะคะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นทางแยกทางร่วมเนาะอันเนี้ยก็ต้องดูก่อนว่าคันอื่นอาจจะมาก่อนชะลอก่อนก็ได้นะโดยเฉพาะในช่วงเลิกเรียนเราจะเริ่มเห็นบรรยากาศโดยเฉพาะในตัวเมืองนะคะเป็นแยกวัดใจต่างคนต่างเบียดต่างอะไรกันไปถ้าเรามีกฎระเบียบในดวงใจในช่วงที่รถติดนะหรือว่าเป็นแยกวัดใจอ่ะเป็น4แยกนะคะแล้วเผอิญว่าเราจะต้องไปตามไฟแต่ถ้าเกิดว่าแล้วติดคราวนี้ไปติดอยู่กลางเกาะนะคันอื่นก็จะมาเราไปไม่ได้ก็นะบางครั้งค่ะถ้าเป็นไฟเขียวแล้วเราไปไม่ได้ก็หยุดก่อนชะลอก่อนนะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเบียดเข้าไปยิ่งอันตรายยิ่งไปสร้างความติดขัดเข้าไปใหญ่อีกนะเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเข้าไปใหญ่นะเพราะนั้นค่ะเราควรที่จะหรือว่าถอยคนละก้าวมีน้ำใจนะแล้วก็เปิดช่องว่างเนาะให้รถนะคะได้วิ่งไปอย่างแบบระบายอะระบายมีช่องระบายออกนะคะเข้าใจนะทุกท่านต้องแบบติดนานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราลองพิจารณานะว่า ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ถอยถ้าเขาไม่ถอยถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ถอยให้มีช่องเพื่อที่จะให้ผ่านกันไปได้เนี่ยรับรองค่ะก็จะติดอยู่อย่างนั้นอ่ะนะคะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนาะอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาให้กำลังใจสำหรับทุกท่านเอางี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราใช้ถนนร่วมกันนะแต่ถนนก็ไม่ได้ขยายเพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนรถนะคะดังนั้นก็ฝากทุกท่านไว้ค่ะว่าคือถ้าเกิดเรามีน้ำใจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถอยให้กันอย่างเงี้ยจะทำให้บรรยากาศในการใช้รถใช้ถนนในตัวเมืองค่ะบอกเลยว่าอาจจะมีความคล่องตัวแล้วก็รถอาจจะขยับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นและก็อีกอันนึงเด็กๆนะคะข้ามถนนเนาะอันนี้เราต้องแบบหยุดเลยนะคะจอดหยุดให้เด็กก่อนในระหว่างที่รปภ.หน้าโรงเรียนเนาะช่วยกันเป่านกหวีดนะคะผู้ปกครองให้เด็กนะคะทางม้าลายมีความหมายนะให้ข้ามไปอย่างปลอดภัยก่อนเราก็ต้องชะลอนะดูแลลูกหลานของเราด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆ กำลังน่ารักเปิดเทอมใหม่ซะด้วยนะคะก็มีกระเป๋ามีขนมเนี้ยคือเด็กนะฟังค่ะเอาละนะรถรับส่งรถโรงเรียนนะต้องเช็คสภาพรถแน่นอนเชื่อว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้มตรงนี้นะคะตามกฎระเบียบที่ทางโครงการขนส่งทางบกนะได้วางเอาไว้ไม่จะเป็นเรื่องของไฟหน้ารถไฟท้ายรถแล้วก็ไฟสัญญาณที่เป็นสัญลักษณ์ของไฟรถโรงเรียนนะที่เป็นไฟสีเหลืองอัมพันนั่นแหละนะคะอย่าให้แตกอย่าให้เสียนะก็ฝากนะคะว่าถ้าใครที่เห็นรถรับส่งนักเรียนก็อาจจะแบบว่าให้ทางนะเหมือนรถแอมบูเรนซ์ประมาณนั้นนะคะคือเราไม่ต้องไปจี้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะคิดซะว่ามีลูกหลานของเราตัวน้อยๆนะนั่งอยู่ในรถเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีน้ำใจค่ะนึกถึงความปลอดภัยของแต่ละคนเป็นหลักนะคะก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เอื้อต่อสังคมทำให้การขับขี่ขับรถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะในสังคมที่ภาคอีสานเราบอกรถเยอะมากติดมากนะคะก็อย่างน้อยมีรอยยิ้มให้กันค่ะถ้าต่างคนต่างแบบเรียกว่ามีน้ำใจนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ฟังสปอตดีๆกันต่อเราไปถึงงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามา0432367 26นะคะหลังไมค์ค่ะ
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

แป๊บเดียวจริงนะคะความสุขนี่ไปไวจริงๆนะคะถึงแม้จะมีความทุกข์บ้างไรบ้างนะคะเกเรบ้างแต่เราก็ยังเรียกว่าขยันทำมาหากินนะนี่ให้กำลังใจค่ะทุกท่านทุกอาชีพรวมไปถึงหนุ่มสาวไรเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณเจ้ารมแท็กซี่บอกวันนี้นี่นะคะอากาศดีมากนะคะที่เซ็นทรัลนะคะแล้วก็จะมี2สาขาเลยนะเซ็นทรัลเนี่ยถ้าใครไปเปิดงานเมื่อกี้นี่ก็คือประทับใจนะว่าอีสานบ้านเราขอนแก่นนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานครนะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเมืองมนต์เสน่ห์นะเมืองที่เรียกว่าขอนแก่นเราทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นศูนย์การแพทย์ในระดับโลกเลยนะคะที่โดดเด่นทั้งเรื่องของการแพทย์นะคะการศึกษาเราไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวนะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำขอนแก่นก็มีนะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปกรุงเทพมหานครอยู่บ้านเรานี่แหละค่ะเนาะมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเวลาที่อาจจะเป็นวันหยุดราชการเนาะมาทานข้าวเนี่ยมาดื่มด่ำบรรยากาศในตัวเมืองสักหน่อยก็ยังดีนะคะกระชับความรักความอบอุ่นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อย่างที่ว่าไปเนาะจะไปไหนทั้งทีคือเราต้องขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ยวดยานพาหนะ

ในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ค่ะสวัสดีคุณวิทย์บุรพานะคะสวยครับนะนี่นะคะก็ขอบคุณด้วยเลยนะ FC ตะยงอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ว่ากันไปนะคุณฟังขาในช่วงนี้ก็มีประกันนะคะประกันนี่คือสิ่งสำคัญเราซื้อหวยนะคะจ่ายมากกว่าประกันได้ซ้ำไปไม่ถูกก็ถือว่าเสี่ยงดวงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดซะว่าเราทำประกันไว้นะคะยังไม่ถึงแบบเล่นหวยเลยเนาะเออนะคะไม่มีอุบัติเหตุใครอยากจะให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะเอาเงินประกันมามีไหมนะคะทำประกันไว้นี่เผื่อกรณีที่เราแบบฉุกเฉินจริงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะใส่ใจเรื่องชีวิตตนเองนะคะเราจะต้องมีสิ่งคุ้มครองเราเผื่อปุ๊บปั๊บขึ้นมานี่ไม่รู้แหละนะจะเอาเงินจะเอาค่ารักษามาจากที่ไหนแต่เราทำประกันไว้ครอบคลุมนะคะและก็เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะที่ทางกปภ.หรือประกันในส่วนนี้ได้ดูแลท่านก็ลองไปเลือกเอาละกันว่าท่านจะทำประกันแบบไหนนะคะที่ส่งได้สบายใจแล้วก็ยังสบายใจอีกว่าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็จะมีประกันตรงนี้มาช่วยดูแลเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีงานเพลงเนาะที่หลายท่านทักทายเข้ามานะคะแต่ว่ามีแซวด้วยนะคะบอกว่าแถวบ้านต้นนี่ค่ะคือบอกฟังชัดเลยกำลังอยู่ท้องไร่ปลายนานะคะนี่ฝนฟ้าครึ้มมาฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะก็เป็นห่วงนะคะถ้าฝนมาปุ๊บนี่หลบได้หลบนะคะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะนี่หลายท่านนะไม่จะเป็นแฟนใหม่แฟนเก่าเนี่ยค่ะแฟนคลับแฟนรายการเดี๋ยวลองทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีคุณเทพชัยรักชัยภูมินะคะนี่แฟนคลับตัวยงค่ะคุณวายุยติคำนะคะคุณบัวเงินนะคะบูรณะธงนะคะบุรณะธงอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็อ่านผิดขออภัยจริงๆนะคะถ้าใครขายของเป็นหนุ่มสาวเรียกว่าเกี่ยวกับทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะหรือว่าออนไลน์นี่ลองแชร์ลิงก์เข้ามานะคะเผื่อจะได้มี FC ด้วยกันหรือว่าคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยบนออนไลน์อาจจะเรียกว่าอุดหนุนกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันละกันค่ะแล้วก็จะมีคุณวิไลนนอินนะคุณพิวิทย์บุรพาคุณทองดาทองมีคุณจีซีวังซีแวงนะคะคุณพงศกรนะคะคุณพงศกรจรุณพักนะคะก็ขอบคุณมากเลยเนาะถ้าใครที่ติดตามเราอยู่นะคะคลื่นสวทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารรายการก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเราจะได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวสารที่เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราเน้นกันเลยนะคะจะได้ไม่มีอุบัติเหตุก็อย่างที่ว่ากันไปเราเห็นเหตุการณ์เมื่อวันก่อน4วันก่อนที่กรุงเทพมหานครเห็นไหมรถไฟแล้วก็รถเมล์นะคะกวาดเรียบเลยจริงๆแล้วนั่นคือช่องทางของรถไฟเนาะนะคะเพราะเราไม่ควรประมาทก็ยังนึกอยู่นะว่าเอ๊ะเมืองไทยเรางงเลยนะคะว่าถ้าเกิดรถไฟมาเรานึกเล่นๆนะคะปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงเห็นไหมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจนได้ตรงนี้ขาดอะไรไปคนไทยเราทราบดีว่าตรงจุดนั้นคือจุดที่อันตรายนะคะเช่นเดียวกันนะคะหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วประเทศถ้ามีช่องทางรถไฟเราหยิบเข้าไปใกล้เด็ดขาดคืออันตรายมากนะถึงแม้จะมีทางยกระดับรถไฟแต่ก็มีบางจุดที่รถไฟยังเดินรถอยู่ข้างล่างอยู่เลยเนาะอันตรายนะฟังค่ะก็ขอแสดงความเสียใจเนาะสำหรับผู้ที่หรือครอบครัวนะผู้สูญเสียดังกล่าวนี้นะคะคืออันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเห็นว่าตราบใดที่เรายังใช้ยุยานพาหนะบนท้องถนนเราไม่ควรประมาทเราไม่ควรที่จะละเลยกับเรื่องของสัญญาณสัญลักษณ์ป้ายกฎระเบียบการจราจรถูกไหมคุณฟังคะนี่นะคะถ้าเราเห็นแล้วล่ะอันนี้คือทางม้าลายผู้คนกำลังจะข้ามนะคะเราก็ต้องชะลอแล้วหยุดนะคะเพราะนั้นเราต้องให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าแล้วเราต้องเคารพกฎเรื่องของระเบียบและเรียกว่าสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดละ

0: ช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงเพราะๆค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับ

สภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

กระเดินแฟนทิ้งนะคะมอบให้เลยนะงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนเนี่ยแท็กซี่แฟนทิ้งนะคะแต่ก็ขอให้ได้แฟนใหม่เร็วๆด้วยการเป็นคนดีคนน่ารักนะคะเอาละค่ะนี่คือช่วงเวลาดีๆกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะนำเสนอนี่เน้นการขับขี่ขับรถเช็คสภาพรถนะคะเพื่อให้เราได้มีความปลอดภัยที่สุดนะคะในการขับขี่ขับรถใช้ถนนในแต่ละวันค่ะหรือทุกช่วงเวลานี่ทุกๆวันและก็ทุกๆนาทีฉันอยู่บนท้องถนนฉันส่งของส่งพัสดุนะคะก็เติมเต็มกำลังใจให้ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะกอบโกยรายได้นะคะบางท่านก็ถึงขนาดว่าเนาะค่าใช้จ่ายต่างๆต้องกินต้องใช้นะลูกหลานเรียนหนังสือไม่ใช่เฉพาะท่านคนเดียวเป็นทุกท่านเลยเป็นทั้งนะทั่วโลกเอางี้ดีกว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นคนเดียวนะคะหลายท่านคือหมดหวังนะคะอย่าไปคิดแบบให้ทำให้ตนเองนะเหมือนรู้สึกท้อนะท้อได้แต่อย่าถอยเนาะเรายังมีสิ่งดีๆบนโลกใบนี้อีกเยอะแยะมากมายค่ะที่จะทำให้เรานั้นได้สู้ต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราเดียวเท่านั้นถือว่าเพื่อนสังคมรอบด้านต่างๆก็กระทบไปหมดอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเรานะจะสู้หรือไม่นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุสวัสดีคุณสมชายเดชธานีกันด้วยนะก็อย่างที่ว่ากันไปช่วงนี้ฝนเริ่มตั้งเขามาอีกแล้วนะช่วงนี้อีสานบ้านเรามีฝนเยอะแยะฝนหนักนะ90%เลยทีเดียวก็คือจะมีผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็ทำการเกษตรคุณผู้ชมฟังคะอย่าลืมนะคะเช็คสภาพรถค่ะห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่หน้าฝนมีน้ำเจิ่งนองถนนหนทางทำการเกษตรด้วยกับค่ำกลับมืดอย่างเงี้ยเราจะต้องเช็ครถของเราให้ปลอดภัยที่สุดนะคะวันนี้ขอบพระคุณเลยค่ะเราจะลาด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาส่วนงานเพลงไหนที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้จัดให้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็มีแซวกันมานะคะแต่ก็ยังรู้เลยว่าแบบเพลงงานเพลงเยอะนะคะเติมเต็มกำลังใจให้เลยละกันค่ะสำหรับงานเพลงที่เราจะลากันไปนะคะล้วนแล้วแต่ท่านแต่งแต้มสีสันทักทายเข้ามานะคะรายการนี้ค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.ส.ปท.ขอนแก่นนางอจิรยามังธานีหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นี่กำลังจัดสรรเพลงนะรู้สึกว่าเครื่องจะเกิดน็อกหน่อยนึงมาแล้วเพลงมาแล้วเราจะลากันด้วยงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วกันหนุ่มนานอนหนาวใครหนาวนะก็มอบให้จัดให้วันนี้จิรพรบ้างข้างลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
3: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณเชยเท้ารายงาน
4: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เพื่อแจ้งงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นเราไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสก็จะเด็กต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุติตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันสคส.ยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทย พัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคส.ยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นน้ำที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้แต่คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะยังไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดต้นน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองคออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นพุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธิ์รัตนเชชตาสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
20: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
21: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
20: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโด ดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19ทั้งรอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภัคพลเชียรรัศกุลกับซัตสิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5เรย์ไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภัคพลกับซัตสิรีแล้วก็สู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุพันธ์กับภัคพลเชียรรัศกุลแพ้กับดาเนียลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอาชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมือวางอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อาชิสาผ่านสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาชนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงชวนช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมัดทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Gold Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่20-27พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาศีรำและอภิชาติจำดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัม จุธามาศรักษัตริย์รุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จะการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากนิ้งสระบุรีณัฐรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าตนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม2ต่อ0ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย15ต่อ0ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน12ต่อ0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้2ต่อ1จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู4ต่อ1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ4ต่อ2ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ2ต่อ1และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี4ต่อ3หลังเสมอกันในเวลา2ต่อ2พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำ

0: เล่าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น. สูงกว่าระ

0: ทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา20นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา12นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา39นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรก สำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่1หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน2หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง3มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น4เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง5แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์และคณิษฐายิ้มดีอ่าน
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510ถึง512
6: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
7: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซาบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือไก่ย้อนวีโซล่าเซลล
6: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
8: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 777ฟรีทั่วไทย
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
10: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
11: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
13: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
14: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
15: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
16: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
18: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วง
19: ีฬาและสุขภาพ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานจากคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้วันที่14ขออภัยครับ อันนั้นพฤหัสที่แล้ววันนี้วันที่21พฤษภาคม2569นะครับลงวันลงคืนเนาะตะรีเทิร์นนี่นะครับกับผมตะรีเทิร์นครับหรือฤทธิชัยนะฮะตะฤทธิชัยมาดำเนินรายการบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณ3ช่องทาง4ช่องทางสินะครับออกระบบ FM 99.50 MHz แล้วก็ระบบ AM 621 KHz และทาง Facebook Live นะครับทางสวทกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง YouTube นะท่านสะดวกฟังที่ไหนช่องใดนะครับได้ ได้หมดเลยนะครับเป็นปีที่18แล้วนะชมรมเสียงชุมชนคนอีสานของเราตอนนี้ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับหรือดร.วิวนะฮะดำรงตำแหน่งนะประธานชมรมต่อจากผมนี่แหละผมก็ดำรงมา2สมัยนะครับเอาฝนฟ้าตอนนี้ฝนฟ้าตกนะครับแนวแรงด้วยแรงด้วยน้องสาวน้องติ๋มดลยาที่ในนะจระเข้สงเคราะห์นะครับรายงานมาว่าฝนตกหนักเลยถึงน้องบัวหน่อยน้องบัวคนสวยนะน้องบัวคนสวยอยู่ที่บ้านซับภูพานนะฮะแล้วก็น้องแหม่มที่ไหนล่ะชื่อบ่ได้ล่ะพี่น้อยอยู่ภูเขียวนะคุณแม่ลำเภานะอยู่บ้านเลดแอนเฮาโอ้ขอต้องขออภัยครับคุณแม่ลำเภาที่ท่านขอเพลงขอนแก่น200ปีท้าวเพียเมืองแผนมาผมหาบ่พ่อครับผมหาบ่พ่อนะครับผมเลยเปิดเพลงหัวใจอันตรายของพนมกรพรประชานะครับหรือชื่อเดิมเขาก็เหลืองบริสุทธิ์นี่แหละนะครับเลยเปิดแทนไปไม่เป็นไรเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยววันหลังผมจะนำเพลงขอนแก่น200ปีมาสลับสับเปลี่ยนกันมีค่ามากนะครับเพลงขอนแก่น200ปีนะจากการประพันธ์ของอาจารย์รุ่งระพีพันธ์นะครับนะผมก็บันทึกไว้อยู่เก็บไว้อยู่นะแต่ต้องไปค้นหานะต้องค้นหาสักนิดหนึ่งเพราะว่าทั้งคอมตั้งโต๊ะทั้งโน้ตบุ๊กนะมันก็เก่าก็แก่เหมือนผู้ดำเนินรายการนี่แหละทั้งเก่าทั้งแก่โอ้น้องต้นเถียงนะน้องต้นเถียงพี่ตะยังไม่แก่พี่ยังไม่แก่หรอกน้องฝากความคิดถึงคุณแม่ตุ๊ด้วยสอดาวเสถียรนะครับอยู่ที่ยะโสธรรอชัยภูมิสอดอนมงแล้วก็คุณแม่สมหมายคุณแม่บรรจงนะรายการนี้มีแต่แม่นะมีแต่แม่พูดถึงเหลืองบริสุทธิ์นะครับเป็นคนศรีสะเกดชาวจังหวัดศรีสะเกดก็ได้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพก็คือคุณสังดอกสะเดานะคุณสังดอกสะเดาเป็นใครล่ะเป็นตลกชั้นแนวหน้าเลยทีเดียวเชียวเจ้าของเสียงเล็กๆเพราะๆนะครับชอบเล่นมุกกับพี่เด๋อดอกสะดาวหรือใครจำไม่ได้ก็ทรงผมเขานกหัวขวานนั่นแหละนกหัวขวานคือข้างๆเขาจะไถเกลียนไปหมดนะครับเขาจะเหลืออยู่ข้างบนเป็นคล้ายๆว่าเป็นนกหัวขวานอ่ะ นึกยังไงล่ะเป็นตลกที่มีคุณภาพนะครับเป็นชาวศรีสะเกษนะแต่ก็ไปสร้างครอบครัวสร้างฐานะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอายุยังไม่มากนะเนี่ยนะครับเพิ่ง60เต็มๆเองนะยังหนุ่มยังแน่นนะ63ยังหนุ่มยังแน่นนะครับไปซะแล้ว
พื่อนเรานะครับไม่น่าชิงไปเลยเอายังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณสังดอกสะเดานะครับไปสู่สัมปรายภพที่สูงสุดก็แล้วกันความดีที่เพื่อนเอาเพื่อนก็ได้เลยครับเป็นน้องผมไม่กี่ปีเอง นะก็รู้จักมักคุ้นกันดีนะครับโดยเฉพาะพี่เดือนี่เจอกันบ่อยแล้วก็พี่ลุงหนวดเนี่ยหรือพี่ลุงหนวดนะครับก็คุ้นเคยพี่ลุงหนวดก็พี่ชายพี่เดือนะครับคนที่ตั้งวงให้เอกพจน์วงนาคนะไปตลอดกับเอกพจน์วงนาควงเอกพจน์วงนาคก็มีอ้วนคำชะอีนี่แหละนะครับเมื่อก่อนชื่อเอกราชเรืองรองนะครับก็เล่นอยู่ในวงเอกพจน์วงนาคนะครับแม้กระทั่งป๋าเด็ดนะป๋าเจเด็ดแดนอุดรเนี่ยนะครับท่านก็เคยตั้งวงให้กับพนมกรพรประชานะแล้วก็ใครนะคุณพี่แพนใช่ไหมพี่แพนอยู่บัญจานะครับบัญจาคีรีบ้านสวนม่อนนะครับก็เป็นผู้จัดการวงของลุงฟ้ากุลาชัยอย่างเนี้ยคุณภาพของคนอีสานนี่โอ้โหคับแก้วจริงๆแม้กระทั่งไอ้อะไรเป็นต่อน่ะจวบเป็นต่อนี่ก็อยู่สารคามแต่จวบเนี่ยยังไม่ไปนะเห็นว่าจะตอนนี้จะเป็นเท่าแก่ใหญ่ทำโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อมาช่วยพี่น้องประชาชนชาวเกษตรของเราอยู่มหาสารคามนะครับทางไปแก่ดำนี่แหละไม่ไกลนะนี่คุณภาพของคนอีสานนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่ก็ทยอยจากไปนะครับก็มันหนีไม่พ้นหรอกครับท่านผู้ฟังเนาะหนีไม่พ้นวันนี้วันอะไรเนี่ย รายการผมข่าวสารกีฬาและบันเทิงนะครับนะมีกีฬามีข่าวสารบ้างแล้วก็บันเทิงนะครับสัมมปิรายการวันพฤหัสบดีนะช่วงของกลางเดือนนะครับเอามาฟังพูดกับภาพจากน้องสาวทางถนนสิจันทร์แนะนำมาครับ

พูดกับภาพเธอทราบฉันคงอายขอบคุณน้องสาวทางถนนสีจันทร์นะครับให้เกียรติแนะนำมาบอกว่าคิดถึงเขาอยากคุยกับเขาแต่เขาไม่อยู่เขาไม่รู้ไปไหนเลยพูดกับภาพเขาเป็นไปได้เนาะชีวิตคนเราเมื่อก่อนผมก็เป๊ะไม่ว่าใครหรอกนะตอนนี้ยังว่าแหละเป็นหนุ่มขึ้นนะครับเป็นหนุ่มขึ้นความคิดความอ่านมันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเอาเมื่อสักครู่นี้ข่าวแล้วนะข่าวสารแล้วนะต่อไปสาระแล้วนะสาระนะนะครับมีวันหนึ่งนะครับไม่นานหรอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนของผมคนหนึ่งนะหอบญาติโกโหติกามาที่บ้านนะมาประมาณ 4-5 คนแล้วเราก็เอ๊ะมาทำไมนะตกใจที่แรกคิดว่าไม่ใช่เพื่อนนะมาจอดรถหน้าบ้านเราก็ฝนก็ตกปล่อยๆเนาะนะครับก็มองไกลๆก็ยังไม่แก่นะแต่มองไม่ค่อยเห็น เอ๊ะมาทำไมนะประมาณสัก5คนมาบอกว่ามาเจอใกล้ๆกันก็โอ้ทักทายกันเพื่อนเรานี่เองคุณอ้วนคำชะอีนะครับกับครอบครัวคุณแม่สมบัตินะมาที่บ้านมาบอกว่าได้ข่าวว่าที่บ้านผมเนี่ยรั้วบ้านผมเนี่ยมีเครือตดหมูตดหมาเยอะจะมาขอหน่อยผมบอกเอาไปทำอะไรล่ะเยอะเลยเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเหม็นก็เหม็นที่ลานหน้าบ้านก็เยอะที่รั้วก็เยอะเขาบอกอุ้ยเพื่อนอย่าตัดทิ้งนะนะอย่าตัดทิ้งนะขอโอ้เอาไปกระสอบปุ๋ยหนึ่งครับหรือถามว่าเอาไปทำอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรนะคือตดหมูตดหมาเนี่ยสมุนไพรตดหมูตดหมาหรือนะชื่อบางชื่อกับเป็นอะไรกับพังโหมนะหรือย่านตดหมามีสรรพคุณเด่นทางการแพทย์แผนไทยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเสียลดน้ำตาลและไขมันในเลือดนะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยถอนพิษสุราโอ้โหคงจะเข้าข่ายของคนที่ชอบดื่มนั่นแหละและนิยมใช้เป็นยาแก้ซางในแก้ซางเด็กเป็นซางตันขโมยใช่ไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันยังไงก็สอขอนแก่นมาตอบแทนผมหน่อยก็แล้วกันผมไม่ค่อยท่อง เรื่องแพทย์แผนไทยผมไม่ค่อยท่องเพียงแต่ว่าผมสงสัยว่าเพื่อนมาเอาเครือตดหมูตดหมาไปทำอะไรนะครับสามารถนะเครือเนี่ยสามารถนำมาใช้รักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้นะหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ฟังระบบทางเดินอาหารเนี่ยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ธาตุพิการท้องเสียแก้บิดและพยาธิด้วยแล้วก็ควบคุมโรคเรื้อรังมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันเลวนี่ LDL นี่แหละไขมันเลวนะฮะแล้วก็แก้อาการปวดและอักเสบแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดข้ออักเสบและใช้ใบตำพอกเพื่อลดอาการปวดศีรษะเอาใบไปตำแล้วพอกตรงมันปวดตรงศีรษะนะครับท่านฟังผมแล้วก็สงสัยอะไรก็จดไว้นะครับแล้วไปถามสอขอนแก่นวันอังคารเนาะผักภาระให้เพื่อนละตะรีเทิร์นแล้วก็แก้พิษและอาการเสพติดใช้เป็นยาถอนพิษสุราเรื้อรังแก้แห้งโอ้จำไว้นะแม่บ้านสามีแห้งตอนเช้าเนี่ยต้มเลยตดหมูตดหมาเอาเครือตดหมูตดหมานะอย่าไปเอาของจริงมาต้มนะถอนพิษยาสูบและพิษจากอาหารนะครับแล้วผิวหนังล่ะนำใบมาตำพอกเพื่อรักษาอาการผื่นคันเริมงูสวัดแล้วแก้พิษงูกัดงูกัดเนี่ยแก้พิษได้เบื้องต้นนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์แล้วก็สภาพเด็กล่ะใช้รักษาโรคซางเด็กหรือโรคอาการผอมแห้งพุงโรขับพยาธิและเป็นยาระบายอ่อน
นะแต่ก็มีข้อควรระวังนะท่านผู้ฟังนะมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมีประโยชน์โทษก็มีนะครับก็คือควรระวังนะครับนี่ควรระวังสมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานควรอ่านข้อมูลการวิจัยและสรรพคุณเพิ่มเติมได้ที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะโอ้โหนี่ข้อมูลนะครับนะอ๋อถึงว่าเพื่อนบอกว่าฉี่ไม่ค่อยออกนะครับพอกินเกลือตดหมูตดหมาแล้วก็ออกคล่องขึ้นเอาอย่างนั้นถ้าคนเป็นอะไรล่ะอะไรนะที่เขาฉี่ไม่ค่อยออกอ่ะนิ่วไม่ใช่นิ่วอะไรล่ะต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากคงจะช่วยได้นะนะเสร็จแล้วโอ้โหผมได้ฟังเพื่อนเล่าสรรพคุณแล้วผมก็มาดูตรงนี้ถึงว่านะครับนะเขาก็เอาไปต้มแล้วเขาบอกวิธีคราวนี้ช่วงเช้ามาผมก็ลองสิเอาเครืออ่อนๆใบอ่อนๆมาต้มกลิ่นนะที่แรกเหม็นนะที่แรกผมเหม็นนะกลับหอมอ่ะท่านผู้ฟังกลับหอมกินแบบทานแบบเหมือนชาเลยอ่ะเหมือนทานน้ำชาน่ะน้ำจะออกใสเหลืองๆสักนิดนึงนะครับหอมนะครับเครือต้นหมูต้นหมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครือนะครับมันเป็นเครือขนาดเล็กมีกลิ่นเหม็นเขียวเฉพาะมียาวนะเครือสีขาวทั้งต้นเจริญเติบโตแบบไม้เลื้อยเนื้ออ่อนลำต้นสีเขียวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณไม่ถึง2เซนติเมตรนะครับประมาณ2เซนติเมตรนี่แหละหรือใหญ่กว่านั้นก็มีนะก้านใบกิ่งอ่อนก้านช่อดอกและผลขนสั้นๆผลมีขนสั้นๆปกคลุมอยู่หนาแน่นขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดและปักชำเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดชอบดินร่วนซุยแสงแดดทนแรงได้ดีพบขึ้นในทั่วไปในที่รกร้างป่าธรรมชาติโดยเฉพาะตามป่าผสมผลัดใบป่าเต็งลังและป่าที่กำลังคืนดินสภาพนะระดับความสูงก็ไม่ยาวเท่าไหร่อ้าวมาฟังเพลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปต่อด้วยเบรกต่อไปเนาะกำลังมันเลยคือตดหมูตดหมาเนี่ย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติครับท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานที่คลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ Facebookไลน์นะครับนะสวทกรมประชาสัมพันธ์นะค่าไฟแพงนะค่าไฟแพงนะท่านที่ต้องการพลังงานทดแทนนะครับหรือโซลาร์เซลล์เนี่ยติดต่อดร.วิวเลยฝีมือชั้นยอดเลยดร.วิวเนี่ยที่ท่านไม่ค่อยมีเวลามาบริหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยทั้งสอนหนังสือทั้งรับเหมาติดโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับนะตามบ่อบาดาลตามท้องไร่ท้องนาตามว่าบ้านหมู่บ้านอะไรนะไปทั่วแล้วดร.วิวเนี่ยนะครับที่บ้านผมก็ติดหลายดวงแล้วเนี่ยนะครับประหยัดไฟดีนะกลางค่ำกลางคืนนะไฟบ้านไม่ต้องเปิดนะครับมันติดมันเองนะพอมืดปั๊บเนี่ยโซลาร์เซลล์ติดเลยนะครับได้ลดค่าไฟปกติบ้านผมก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท ในรถ500ก็ยังดีนะยังไงก็ติดต่อดร.วิวเบอร์โทรอะไรเนี่ยผมลืมนะท่านประธานยังไงก็ท่านก็ไปออกอากาศวันที่ท่านจัดกันละกันนะครับอ่ะมันถึงไหนแล้วนะอ๋อต้นหมูต้นหมาผ่านไปแล้วเอาก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่นะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียโดยท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ผู้รับใบอนุญาตนะครับนะการศึกษาของชนบทคืออนาคตของประเทศไทยนี่ปรัชญาตรงนี้ผมจำได้แม่นเลยนะได้แม่นเลยนะเพราะผมก็สอนอยู่ที่นั่นด้วยและท่านก็ได้ส่งผมไปเรียนปริญญาโทอยู่ต่างประเทศนะครับโอ้ท่านชีวิตท่านหน้าลอกเลียนแบบนะครับคนสู้ชีวิตจากจบป.3นะป.3ขายโอเลี้ยงขายกาแฟอยู่ที่สถานีรถไฟอำเภอพลเมืองพลจับพัดจับพลูได้ไปเรียนต่อจนได้เป็นรัฐมนตรีนะหลายๆกระทรวงเป็นรองนายกและจบแพทย์นะจบแพทย์ธรรมศาสตร์นะคนจบแพทย์เนี่ยจบแพทย์หลายๆคนก็อยากไปอยู่ในเมืองที่เจริญนะครับแต่คุณหมอกระแสชนะวงศ์ขอมาอยู่ที่ชนบทมาเป็นแพทย์อาสาอยู่ที่อำเภอพลก็ไม่เชิงแพทย์อาสาก็รับเงินเดือนนั่นแหละแต่เพียงอาสามาช่วยคนยากคนจนนะแล้วก็คุณหมอเพ็ญแขเนี่ยอยู่ในรั้วในวังนะครับอยู่ในรั้วในวังมีเชื้อนะครับมีเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์นะมาแต่งงานกับหนุ่มบ้านนอกเนี่ยกับหมอกระแสท่านเป็นคนดีมากนะคุณแม่เพ็ญแขเนี่ยผมไปนอนบ้านท่านที่สะพาน99คลองประปาเนี่ยแหละไปบ่อยนะครับใกล้วังนี่แหละนะครับนะท่านก็จากเราไปแต่ท่านสร้างความดีไว้เยอะนะครับการศึกษาในเครือก็มีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพลมีโรงเรียนกระแสพัฒนานะครับคนยากคนจนไม่มีค่าเทอมมาเลยนะครับมาเรียนนะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กสมชนะวงศ์เนี่ยอธิการบดีผมก็เป็นที่ปรึกษาท่านเป็นอาจารย์ประจำเลขาอธิการบดีนะแล้วแต่ท่านจะเกษียณไปไหนนะผมก็ไปส่วนมากจะให้ผมไปกีฬาซะเยอะนะครับทำกีฬาโดยเฉพาะขอนแก่น FC เนี่ย15-16ปีแล้วนะครับที่ทำกันมาเอาพูดถึงกีฬาตรงนี้นะครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพรุ่งนี้วันที่22พฤษภาคม2569อย่าลืมอย่าพลาดนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นมาโดยท่านนายกต้อมนี่แหละวัฒนาช่างเหลานะครับโครงการจาก นักกีฬาหลายๆคนนะครับขออภัยหลายๆทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับตอนนี้เข้ามาสู่8ทีขออภัยครับ4ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายเริ่มตัดเชือกกันพรุ่งนี้นะครับ5โมงเย็น5โมงเย็นแล้วก็การแข่งขันรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังเขาเน้นเอาคนพื้นที่คือในจังหวัดขอนแก่นคนในพื้นที่อำเภอต่างๆหรือใครมีทีมก็ส่งในนามทีมแต่ขอให้เป็นคนขอนแก่นและก็ทำงานที่จังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้คนนอกนะครับอยู่จังหวัดอื่นมาร่วมเล่นได้นะครับ5คนใส่ชื่อ5คนแต่ลงสนามได้ไม่เกิน3คนไม่เกิน3คนนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยอนุญาตให้ชาวต่างชาติลงชื่อได้2คนนะ2คนแต่อยู่ในสนามเล่นในสนามได้ไม่เกิน1คนลง1คนเท่านั้นนะครับโอ้ผมไปนั่งดูนะโอ้โหน้องๆฝีเท้าแต่ละคนนี้นะครับและช่วงนี้ช่วงปิดฤดูกาลด้วยนะครับโอ้ดารามาเยอะดาราหมายถึงว่าคนที่เล่นบอลเก่งๆเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับเก่งๆมาเล่นเยอะนะครับส่วนวันพรุ่งนี้รอบตัดเชือกนะรอบตัดเชือกก็จะเป็นทีมเทคโนพลนะเทคโนพลนะของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กสมชนะวงศ์นี่แหละนะครับพบกับทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยอาจารย์มงคลเนี่ยอาจารย์มงคลที่ทำฟุตบอลเยาวชนด้วยกันนี่แหละนะครับ5โมงเย็นนะถ้าทีมในชนะก็จะได้ไปกลิ่นในรอบชิงชนะเลิศชนะเลิศนี่วันที่23หรือเปล่าน่าจะเป็น23นะแต่ผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะวันที่23ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับนี่คู่แรกนะครับคู่แรก5โมงเย็นนะครับวันพรุ่งนี้เทคโนพลพบกับทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นส่วนคู่ที่2นะฮะคู่ที่2 ขออภัยครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมคลาสสิกสปอร์ตเฟสยูไนเต็ดผมอ่านถูกไหมเนี่ยทีมคลาสสิกสปอร์ตเอ็กเฟสยูไนเต็ดนะครับนี่รวมดาราฟุตบอลอาชีพเยอะเลยนะแล้วก็พบกับทีมแมนชาอารีนา FC แมนชาอารีนา FC นะครับนะนี่คู่2เริ่มทำการแข่งขัน1ทุ่มนะ1ทุ่มนะอย่าลืมอย่าพลาดไปชมกันก็แล้วกันถ้าท่านใดพลาดที่จะไปชมที่สนามนะครับมีการถ่ายทอดสดนะที่ช่อง KDC Sport นะครับเขาถ่ายทอดสดด้วยนะ KTC Sport ก็รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โอ้พูดถึงถ้วยพระราชทานเนี่ยนะสมัยผมเล่นก็ยังว่าแล้วเนาะ เร็วเลยเกิดเมื่อก่อนมีอำเภอพลชุมแพที่โด่งดังมากถ้วยพระราชทานพระเทพนะแล้วก็ตอนนี้ขอนแก่นของเราอย่าลืมนะพรุ่งนี้มันจริงๆสุดท้ายแล้ว4ทีมสุดท้ายถ้าใครพลาดตรงนี้นะโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายเดี๋ยวจะหาวัตตะรีเทิร์นไม่บอกอ่ะมาเบรกฟังเพลงอีกเนาะเนี่ยแล้วมาต่อกันด้วยเพลงสุดท้าย

ระพินภูไทยนะฮะลาก่อนความโกหกสมัยผมเป็นเด็กๆไอ้พ.ศ.18-19นะตอนนั้นอยู่ป.7นะกำลังจะจบพอดีกำลังจะจบป.7นะโด่งดังมากนะเป็นคนพิษณุโลกบ้านเดียวกับผมนี่แหละนะฮะเอาเรื่องกีฬานะครับโอ้ตอนนี้นะท่านอาจารย์อภักษ์นามศรีฐานนะครับนายกสมาคมวูดบอลนครขอนแก่นนะฮะท่านได้เดินสายไปมอบนะอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆนะรู้สึกว่าวันที่20ที่ผ่านมานะเมื่อวานนี้ไปมอบที่โรงเรียนศรีกนวลนะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับนะคุณศักดิ์ชัยเนี่ยหรือหัวแดงเนี่ยนะให้การต้อนรับและท่านผอ.โรงเรียนศรีกนวลก็ให้การต้อนรับนะให้การต้อนรับอย่างดีนะคนกีฬานะคนกีฬาหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นถึงไม่ขอมาก็อยากมอบอยากให้นะเหมือนกันนะตัวผมเองก็ช่วงสงกรานต์ก็เอาไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนที่บ้านเกิดผมนะผมก็เป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นั่นนะไปมอบก็หลายอย่างเหมือนกันนะมีฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อเน็ตตะก้อเน็ตวอลเลย์บอลเปตองแล้วก็ตาข่ายฟุตบอลแล้วก็ปรับปรุงสนามด้วยเนี่ยคนกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโกรธใครโกรธไม่นานเผลอๆไม่ถึงวัน คนกีฬานะครับอ้าวก็ว่ากันไปนะฮะขอให้ท่านที่มีใจบุญใจกุศลนะครับที่ไปมอบมีใครบ้างนะมีผอ.ไอศูนย์นะไอศูนย์แล้วก็คุณแม่ลำเพาเนี่ยคุณแม่ลำเพาก็ไปผมจื้อใครไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับนะฮะยังไงก็ขอพระคุณแทนลูกๆหลานๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็วูดบอลเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยนะนะทีมจังหวัดขอนแก่นของเราเพิ่งได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองนะบุคคลก็ได้เหรียญเงินนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ตรงนี้แหละกำลังฮิตเลยนะเมื่อวานนี้ก็แข่งวันที่เท่าไหร่นะวันที่18แข่งขันรอบเดือนอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ฝนตก

แล้วอะไรล่ะกีฬาในจังหวัดขอนแก่นของเรามีอีกไหมเอามาถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะเห็นข่าวสารต่างๆนานามีการถ่ายทอดสดกีฬานู่นกีฬานี่กีฬานั่นเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งตะกร้อที่กำลังแข่งขันกันเนี่ยนะมีการถ่ายทอดสดแต่ก็ดูกันไม่ได้ดูกันไม่ได้ทีมบุรีรัมย์เจอกับทีมอะไรเซลงอหรือที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ก็มีถ่ายทอดสดแต่ก็ดูไม่ได้สนุกเกอร์มีถ่ายทอดสดแต่ก็ดูไม่ได้ และอะไรวอลเลย์บอลเนี่ยตัวดีเลยนะครับแฟนบอลเราเยอะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเราเยอะนะมีการถ่ายทอดสดแต่ก็ดูไม่ได้ฟุตซอลนะฟุตซอลในโลกใบนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราอยู่อันดับ6ไอ้อยู่อันดับ7นะครับมีการแข่งขันแต่ก็ดูไม่ได้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังเพราะลิขสิทธิ์มันแพงริบหริ่วเลยนะครับใครก็ไม่อยากซื้อไม่คุ้มเดี๋ยวนี้โฆษณาเขาก็ไม่อยากเขาไม่ค่อยโฆษณาทางทีวีแล้วนะครับมีโฆษณาก็น้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีได้พออาศัยบ้างก็ BG Sport ช่อง BG Sport แล้วก็แต่เราต้องเป็นสมาชิกเขานะเดือนละ50บาทเดือนละ50บาทถือว่าไม่แพงนะครับเราเป็นสมาชิกเขานะเสร็จแล้วมีการแข่งขันอะไรที่BG Sport นะได้ลิขสิทธิ์เขาจะติ้งเข้าทางโทรศัพท์เราแล้วเราก็กดเข้าไปดูนะเข้าไปชมแล้วก็ทูสปอร์ตเหมือนกันทูสปอร์ตจะได้ดูของเขาเนี่ยนะได้ดูของเขาก็ต้องเสียเดือนละเท่าไหร่เดือนละ 3-400 บาท350ขึ้นนี่แหละนะครับนะฟรีทีวีก็เลยไม่ค่อยมีนะฟรีทีวีก็จะมี PPTV ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องวันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะบางช่วงบางตอนที่ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ชมได้ชมกันนะครับส่วนทูสปอร์ตส่วนมากคนที่ซื้อไปก็จะไปดูฟุตบอลต่างประเทศนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพูดถึงพรีเมียร์ลีกก็ขอแสดงความยินดีกับอาร์เซนอลกันแล้วกันได้แชมป์แล้วฤดูกาลนี้อาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคิดว่าจะแซงกลับไปเสมอ 1-1 นะครับถึงแมตช์หน้าจะชนะถึงแมตช์หน้าจะชนะอาร์เซนอลแพ้นะครับก็แซงไม่ได้ละอาร์เซนอลเนี่ยเป็นแชมป์แน่นอนแล้วฤดูกาลนี้อันดับ3ก็ทีมขวัญใจผมเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ได้ไปเล่นยูฟ่าครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของกีฬาเอ้ามาถึงตรงนี้บ้างนะตรงนี้บ้างก็มีกระแสหลายๆท่านหลายๆคนนะครับออกมานะออกมาแนะนำรัฐบาลออกมาโจมตีรัฐบาลบ้างในเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะทำการแข่งขันเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนเนี่ยค่าลิขสิทธิ์นะครับถ่ายทอดสดนะ 1,200 ล้าน 1,300 ล้านนะครับมีค่าลิขสิทธิ์นะที่รัฐบาลไทยจะไปซื้อนะจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องคนไทยได้ดูได้ชมกันนะครับบางคนก็บอกว่างบ1,200 1,300 ล้านเนี่ยเอางบตรงนี้ไปซื้อลิขสิทธิ์อย่างเช่นวอลเลย์บอลไทยแข่งขันตะกร้อไทยแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแข่งขันกอล์ฟที่มีนักกีฬาไทยแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่แบดมินตันหรืออะไรพวกเนี้ยฟุตบอลเนี่ยที่มีคนไทยเราแข่งขันเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ตรงนี้ดีกว่าไหมไม่กี่ร้อยล้านรวมๆกันแล้วไม่

กี่ร้อยล้านนะครับเอามาฉายให้คนไทยได้ดูคนไทยได้ดูแต่นโยบายเนี่ยที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดเนี่ย 1,200 ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นเงินที่มากโขมากโขจริงๆแล้วเวลาทำการแข่งขันก็อยู่ในช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะครับเขาแข่งขันกันอีกฝั่งนึงมีแคนาดาอะไรสหรัฐแล้วก็ประเทศอะไรอีกประเทศนั้นติดสหรัฐนะครับที่มีนักมวยดังๆเยอะๆนั่นแหละนะครับสามประเทศเป็นเจ้าภาพโซนนู้นนะครับมันก็เป็นชาวบ้านเรานะชาวบ้านเรานะก็คนชอบจริงๆนะถึงจะตั้งหน้าตั้งตาดูนะเขาบอกตรงนี้แหละเอาเงินมาซื้อตรงนี้ได้ไหมที่มีคนไทยทำการแข่งขันแล้วก็พวกที่สิงพนันก็ยังบอกว่าซื้อมาเถอะซื้อมาเถอะนะครับคนจะดูเยอะนะก็สิงพนันคนเล่นพนันยังไงเขาก็ดูได้ในช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะส่วนผมก็อยากให้เนี่ยส่วนตัวนะอยากให้ถ่ายทอดกีฬาไทยนี่แหละเอ้าเผอแป๊บเดียวเวลาหมดเวลานะวันนี้นะครับขออนุญาตจากลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้านะครับพฤหัสนู้นก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
10: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทางนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
13: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะวันนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่ครับพ่อผู้ใหญ่
12: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
13: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
12: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
13: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
12: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
13: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
12: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
13: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
12: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
14: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
15: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
16: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
15: รถมีประกันหรือเปล่าพี
16: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
15: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
16: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
17: แค่สาม ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz ค่ะแล้วก็รับชมทางออนไลน์นะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับไอได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงก็ได้นะที่เบอร์0432367265ค่ะวันนี้นะคะพบกันวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะพบกันเวลาเดิมนะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณวันนี้มาสายหน่อยนะแต่ก็ว่ายังมาอยู่นะคะก็เช่นเคยค่ะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะวันนี้ก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมากมายเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะได้ไม่เสียเวลาเนาะวันนี้มาสายซะด้วยนะคะเอามาดูกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังของวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศไทยประกอบกับนะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยังต้องเฝ้าระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าคุณผู้ฟังจนถึงที่ไอได้บอกไปเนาะตั้งแต่วันที่19เนี่ยจนมาถึงวันที่21นี้นะคะก็แน่นอนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเรานะคะก็ครอบคลุมเลยนะทั้งจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครแล้วก็ที่นครพนมจังหวัดขอนแก่นของเราก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยเช่นกันนะคะก็เฝ้าระวังด้วยนะบางทีฝนตกสะสมเนาะคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำขังตามบริเวณชุมชนต่างๆด้วยนะคะยังไงก็ต้องดูให้ดีนะเผื่อเกิดอันตรายนะคะรวมถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยเนาะในช่วงที่ตอนนี้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆบางวันก็แดดออกบางวันก็ฝนตกอยู่อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงเรื่องของการขับรถด้วยนะการสัญจรไปมาในช่วงนี้นะคะที่มีทั้งฝนทั้งน้ำทั้งอากาศแบบนี้นะคะทั้งลมด้วยเนาะก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายกันสักหน่อยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังมาสักตอนแรกเลยละกันทักทายทางออนไลน์ก่อนนะคะกับน้องวีรพัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่ไอสวัสดีน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยพี่ไอก็หายด้วยแหละจริงๆแล้วนะคะสวัสดีน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายพี่แมวด้วยนะคะติดตามครับทักทายปูเป้ด้วยนะจ๊ะสาระดีๆต้องมาฟังค่ะทักทายปูเป้นะคะคิดถึงปูเป้เหมือนกันนะจ๊ะมาดูกันต่อค่ะวันนี้ช่วงแรกเอาข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากทุกคนดีกว่านะคะกับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะภาคอีสานร่วมกับสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะไทย PBS ค่ะขอท้าเลยนะคะว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะที่มีแรงมีของนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีใจรักนะคะในการถ่ายทอดเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนลุ่มแม่น้ำโขงสามารถที่จะใช้สื่อสร้างสรรค์สังคมนะคะที่ตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชนก็มาร่วมประกวดถ่ายภาพนะคะเชิงสารคดีแล้วก็คลิปสารคดีสั้นนะคะที่สำคัญมีชิงเงินรางวัลด้วยนะคะรวมกว่า 50,000 บาทนะคะภายใต้หัวข้อกิจกรรมชีวิตเปื้อนพิษสายน้ำโขงนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งรูปแบบนะคะในการเข้าร่วมเนี่ยเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะก็คือการถ่ายภาพเชิงสารคดีนะคะขนาด 6-10 ภาพค่ะแบบที่2ก็คือคลิปสารคดีสั้นนะคะขนาด 3-5 นาทีนั่นเองนะคะสำหรับระยะเวลาในการส่งผลงานค่ะคุณผู้ฟังส่งผลงานนะคะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดนะคะในวันที่30มิถุนายน2569นั่นเองนะคะมาดูเงินรางวัลดีกว่าเนาะเป็นแรงจูงใจนะคะสำหรับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทนะคะจะได้รับเงินรางวัลเนี่ยพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถไปได้นะชนะเลิศอันดับที่1นะคะได้รับเงินรางวัลเนี่ย 9,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะจะได้ 7,500 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะ 5,500 บาทค่ะแล้วก็มีรางวัลชุมเชยด้วยนะคะอีก1รางวัลนะคะก็ได้ไปจำนวน 3,000 บาทด้วยกันนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหรือว่ากติกาข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลงไว้ทางเพจ Facebook ของทางสวทขอนแก่นดีกว่านะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเนาะรายละเอียดต่างๆกันนะคะก็ใครสนใจก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ทาง Facebook นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะที่043-306-344นะคะกด8126นะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าน่าจะมีไอเดียสร้างสรรค์แหละสนใจนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะนอกจากจะได้เป็นเงินรางวัลแล้วเนาะแล้วก็ยังมีเกียรติบัตรให้กับทุกคนด้วยนะคะนี่เลยเป็นสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนสนใจนะจ๊ะเอามาดูมาเตรียมความพร้อมกันดีกว่าคุณผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทย plus หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะเอ๊ะมันคือโครงการอะไรใช่ไหมคะไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คล้ายๆกับคนละครึ่งที่ผ่านมาแหละคุณผู้ฟังแต่ทำไมไม่ใช้ชื่อเดิมใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วไงคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น 60-40 ก็คือรัฐบาลจ่ายให้เรา 60% เลยเราก็จะจ่ายแค่ 40% ก็คือเราเนี่ยจ่ายน้อยลงรัฐช่วยเพิ่มมากขึ้นก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อโครงการเดิมเป็นคนละครึ่งแล้วนะคะก็เลยกลายมาเป็นไทยช่วยไทย plus นั่นเองเอามาดูซิว่าเตรียมความพร้อมกันนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเตรียมเลยนะเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเนี่ยเป็นต้นไปเลยนะใครตื่นเช้าก็ได้เปรียบนะคะได้ลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าเขามีสิทธิ์จำกัดด้วยนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะคุณผู้ฟัง60-40จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ต้องอันดับแรกเลยนะแน่นอนต้องมีแอปเป๋าตังค์ก่อนนะใครที่เผลอรบไปจากคนละครึ่งรอบที่แล้วรีบดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์เลยนะคะทางแอปเป่าตังเนาะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยมีจำนวนสิทธิ์ประมาณ30ล้านสิทธิ์หรือว่าจะปล่อยนะคะจนกว่าสิทธิ์จะเต็มบางทีถ้าสิทธิ์เต็มตั้งแต่วันที่26-27ก็ถือว่าหมดแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะคุณผู้ฟังสำหรับเอามาดูคุณสมบัติต่อไปบ้างดีกว่านะคะผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะจริงๆของถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้อีกแบบนึงนะคะก็คือแต่และเดือนเนาะเราเคยได้เนี่ยในบัตรเนี่ยเขาจะเติมมาให้300ใช่ไหมคะทางรัฐก็ให้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับของโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละก็จะเพิ่มให้เป็นเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันเหมือนกันเลยนะคะสำหรับการลงทะเบียนนะคะผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งในปี2568เนี่ยสามารถเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนต้องลงทะเบียนใหม่ในแอปเป่าตังด้วยนะคะโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ด้วยค่ะก็อย่าลืมเข้าไปดูนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็จะมีหลากหลายขั้นตอนกว่าคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ย้ำอีกสักรอบหนึ่งคุณผู้ฟัง25พฤษภาคมนี้นะยาวไปจนถึงวันที่29เลยนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะการใช้สิทธิ์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปยาวๆไปเลยจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะผ่าน Gwallet ในแอปเป่าตังเท่านั้นสำหรับการซื้อสินค้านะคะในการซื้อพวกอาหารเครื่องดื่มแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะที่ร่วมโครงการนะคะรอบนี้เขาบอกว่าจะเป็นเขาจะเน้นให้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคุณผู้ฟังจะไม่รวมเกี่ยวกับการทำเล็บทำสปาทำผมนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยอยากให้มุ่งไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นด้วยนะคะสำหรับใครที่รอนะว่าจะมีเหมือนเดิมหรือเปล่านะเหมือนคนละครึ่งล่าสุดนะคะกับการสั่งผ่าน
านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนยาวไปถึง30กันยายนเช่นกันนะคะแต่ว่าจำกัดช่วงเวลาด้วยนะสำหรับแอปในการที่จะใช้เนาะผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยจะใช้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะก็จะมีการจำกัดด้วยนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขในการใช้จ่ายสิทธิ์เนาะทางรัฐเนี่ยก็จะให้นะคะคุณผู้ฟัง 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะรวมสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทนะคะโดยจะแบ่งจ่ายเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนด้วยกันนะคะก็คือได้มา 4,000 แหละแต่รัฐก็จะให้เดือนละ 1,000 นะคะตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยยาวไปเลยนะคะเราจะสามารถใช้สิทธิ์สูงสุดนะคุณผู้ฟัง200บาทต่อคนต่อวันนะคะกรณีมีวงเงินสิทธิ์นะคะเหลือในเดือนใดฟังดีๆนะคุณผู้ฟังสมมุติว่าเดือนมิถุนายนให้มา 1,000 ใช้

เว็บไซต์ของทางไทยช่วยไทย plus 6040ได้เลยนะคะที่สำคัญต้องเข้าไปดูเว็บไซต์ที่มันเป็นทางการนะคุณฟังอย่าไปดูเสิร์ชมั่วนะบางทีช่องในช่วงนี้แหละที่โครงการของรัฐบาลนโยบายรัฐบาลในการให้เงินตรงนี้มาเนี่ยมิจฉาชีพเตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะหลอกลวงแล้วนะเราต้องดูดีๆนะคะไม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแถมจะไม่ได้เงินด้วยนะคะแถมเสียเงินอีกต่างหากนะคะก็ต้องดูดีๆนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเริ่มลงทะเบียนนะ25พฤษภาคมนี้นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จำนวนจำกัดด้วยนะเขาให้ที่30ล้านสิทธิ์ด้วยนะคะยังไงก็เตรียมกันให้พร้อมเลยนะคะโหลดแอปเป๋าตังค์มาไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ลงทะเบียนพร้อมกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาเตือนคุณผู้ฟังแล้วก็มาพูดย้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะเผื่อว่าวันจันทร์หน้าเนาะวันที่25เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะตอนนั้นเลยว่าวันที่25แล้วตอนรายการของเราเนี่ยบ่าย2ตอนนี้สิทธิ์เหลือเท่าไหร่ลงทะเบียนไปได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะน้องวีรพัฒน์ก็ยังทักทายไปถึงพี่เป้ด้วยใช่ไหมคะน้องวีรพัฒน์น้องวีรพัฒน์รู้จักหลายคนเลยนะดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องวีรพัฒน์มากๆนะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะมาต่อกันที่ข่าวสารมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้มีข่าวสารแน่นอนคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะเลยแต่ว่ามาช้าสักหน่อยก็อาจจะได้อีกไม่กี่ข่าวนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกแล้วกันนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะ

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพี่อายนะคะเอามาดูคุณผู้ฟังเวลามันกระชั้นชิดมาเรื่อยๆนะแต่ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยริมบึงแก่นนครตอนนี้นะคะมีหมอลำคาร์นิวัลนะคะมาจัดอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะเมื่อวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเพิ่งมีการเปิดงานเลยค่ะคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะในการเปิดคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น to the world 2026นั่นเองนะคะเมื่อวันนี้ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะเข้ามาร่วมงานนะคะที่เวทีกลางลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังเมื่อวานใครอาจจะพลาดนะแต่วันนี้ยังทันอยู่นะคะงานเนี่ยจะจัดถึงวันที่22พฤษภาคมนี้เลยนะคะโดยงานนี้คุณผู้ฟังทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะมุ่งขับเคลื่อนงานนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับหมอลำของบ้านเราเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนทุนทางวัฒนธรรมเนาะที่มีศักยภาพสูงให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญค่ะที่รัฐบาลนะคะให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันนะคะหมอลำสู่การขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในโอกาสต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็มีแนวคิดด้วยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่า Open Eye นะคะขอนแก่น to the world ในงาน Carnival หมอลำครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงแนวคิดในการจัดงานทั่วไปนะแต่เหมือนเป็นการOpen Eye เนาะคุณผู้ฟังเป็นการเปิดโลกเนาะให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็เสน่ห์รวมถึงพลังทางวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยของทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็ร่วมกันเนี่ยขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะคะทั้งในระดับชาติแล้วก็นานาชาติด้วยค่ะสำหรับใครที่เมื่อวานอาจจะพลาดไปนะคะวันนี้เห็นว่ามีคณะอีสานนครศิลป์นะคะตอนนี้กำลังขึ้นโครงขึ้นเวทีกันแล้วนะคะเย็นนี้ใครไม่อยากพลาดนะคะก็มารับชมมาม่วนนำกันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ขับรถผ่านเนี่ยเห็นแล้วนะคนเต็มเลยนะคะเริ่มแบบพ่อแม่เนี่ยเรียกเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพกเสื่อมาเตรียมแล้วนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครที่อยากมาสัมผัสหมอลำเนี่ยมาได้เลยนะคะเย็นนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะพรุ่งนี้คุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งเรื่องนะคะทักทายทางออนไลน์ก่อนนะคะกับน้องอาร์มอมรเทพนะครับสวัสดีครับพี่อายคืนนี้จะเดินทางไปขอนแก่นแล้วนะจะถึงเช้าพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะคะน้องอาร์มเดินทางปลอดภัยนะแล้วก็ยินดีด้วยนะน้องอาร์มบอกว่าพี่อายจำได้ว่าน้องอาร์มจะมารับรางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละก็แสดงความยินดีกับน้องอาร์มด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพรุ่งนี้นะคะวันที่22พฤษภาคมนะคะทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานนะคะในพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำค่ะร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดธุระอะไรนะคะหรือว่าอยู่ทางไหนอยู่ไกลๆหรือว่าอาจจะอยู่จังหวัดข้างเคียงเนาะถ้าใครอยากที่จะมาเฝ้ารับเสด็จนะคะของทูลกระหม่อมหญิงนะคะก็สามารถมากันได้เลยนะคะตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปหรือว่า 18:00 นเป็นต้นไปนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ กระชั้นชิดมาแล้วแหละคุณผู้ฟังก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่วันนี้เข้ามาทักทายกันเยอะมากๆเลยนะคะก็ยินดีทุกท่านนะคะที่โดยเฉพาะน้องวิรพัฒน์นะห่างหายไปนานวันนี้กลับมาทักทายกันแล้วแล้วก็รวมถึงน้องอาร์มด้วยนะแล้วก็เพื่อนสาวปูเป้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการฟังสบายไป2โมงนะคะเวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะคะเอาบอกไว้นิดนึงดีกว่าพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลาเนี่ยน่าจะเป็น16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางสวทขอนแก่นนะคะจะนำทีมลงพื้นที่นะคะไปถ่ายทอดสดนะคะเป็นงานของงานงดบุหรี่เนาะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะที่บึงทุ่งซางนะคะแต่ว่าใครนะที่จะไปร่วมงานก็สามารถเจอกับอายได้เลยนะแล้วก็รวมถึงทีมงานสวทขอนแก่นด้วยนะคะก็จะนำทีมไปถ่ายทอดสดนะคะถึงที่เลยนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ลาทุกท่านไปก่อนเลยนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินางวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาชวนแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสั่งการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานการณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะ
12: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ

0: ริตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจาะลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฟ้าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเรามีการออกอากาศนะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็กระจายเสียงนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับไปยังสถานีวิทยุในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้ง11จังหวัดนะครับในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับ
2: ค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะคะอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนรักมากคุณพงศธรนามเสาและดำเนินรายการโดยดิฉันจีรพันธ์แสงกล้าค่ะ
1: ครับกับผมจตุรพรผานาคนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของสวทบึงกาฬนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเปิดดูที่เพจ Facebook สวทบึงกาฬณขณะนี้นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะมีผู้ดำเนินรายการ3ท่านหรือเปล่านะครับท่านที่อยู่ตรงกลางนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬท่านบุญเชิดเอ็นดูครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังของเราก็คือรับฟังนะครับติดตามสถานการณ์รายการของเรานะครับเรื่องของสถานการณ์พลังงานนะครับรวมถึงมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วที่สำคัญก็คือราคาสินค้าและบริการต่างๆนะครับทั้งในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ในช่วงแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬมาอัปเดตสถานการณ์รายงานเกี่ยวกับในส่วนของราคาสินค้าและบริการในพื้นที่ของเราครับ
3: ครับก็สวัสดีทางผู้ฟังทั้งบ้านแล้วก็ผู้ฟังที่ชมเพจของสวทบึงกาฬครับก็ผมบุญเชิดเดนูครับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของสินค้าบริการและก็โครงการต่างๆที่ทางจังหวัดบึงกาฬและก็ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ในอนาคตเราจะดำเนินการอะไรบ้างฮะก็ขออนุญาตรายงานสถานการณ์ในเรื่องของสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเนาะน่าดูเนาะน่าสวยเนาะก็คือประเด็นก็คือว่าโดยหลักๆที่สินค้าที่พ่อแม่พี่น้องมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารสดแล้วก็ในเรื่องของอุปโภคที่เป็นในเรื่องของเครื่องปรุงนะฮะก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดดูสถานการณ์ในเรื่องของการเก็บราคาของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬก็จะพบว่าราคายังมีการทรงตัวอยู่แล้วก็ปริมาณสินค้าก็ยังมีเพียงพอนะโดยเฉพาะในราคาทั้งห้างค้าส่งค้าบีหรือไม่ร่นเทรดกับตลาดก็ราคาใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีบางตัวที่มีการปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของผักสดหรือในเรื่องของไข่ไก่อะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีปรับนิดนึงตามต้นทุนนะฮะแต่ว่าในส่วนของผักสดก็จะปรับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มีปัจจัยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆแล้วก็ในเรื่องของบางชนิดสินค้าแล้วก็มีการนำเข้ามาจากอุดรธานีนะอันนี้ประมาณนี้ครับท่าน
1: ครับผมไม่มีอะไรที่ขึ้นผิดปกติใช่ไหมครับในช่วงนี
3: ้ณขณะนี้ก็ยังไม่มีสินค้าที่คิดว่ามันขึ้นแบบผิดปกติหรือมีความอ่อนไหวในเรื่องของราคานะก็ยังทรงตัวอยู่ประมาณสักประมาณ 3-4 อาทิตย์มาแล้วแหละประมาณนี้
1: ครับในส่วนของราคาปุ๋ยปริมาณปุ๋ยต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ
3: คือช่วงนี้ในส่วนของราคาปุ๋ยที่สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เกษตรกรของบ้านเราถึงฤดูการเพาะปลูกแต่ว่าผมเข้าใจว่าณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการใช้ปุ๋ยมากนักแต่ก็อาจจะเริ่มมาแล้วแหละแต่ว่าในส่วนของปุ๋ยเคมีณขณะนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าโดยลักษณะของปัจจัยในเรื่องของพลังงานและก็ในเรื่องของการนำเข้าราคาปุ๋ยก็จะมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มากนักนะไม่ได้มากนักจนเป็นที่น่าสังเกตว่ามันขึ้นผิดปกติอะไรประมาณนี้ราคามันก็อยู่ตามต้นทุนของในเรื่องของปัจจัยการผลิตอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พยายามที่จะดูแลในส่วนของเกษตรกรในเรื่องของการใช้ปุ๋ยกันว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าในอนาคตเราจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะอันนี้ก็นำเรียนประมาณนี้ครับ
2: เบื้องต้นก็ราคาก็ยังโอเคอยู่นะคะถ้ารวมๆแล้วแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อวานมีจังหวัดเคลื่อนที
3: ่
2: แล้วก็มีการออกไปจำหน่ายสินค้าด้วยใช่ไหมคะคือแค่ไหนคะบรรยากาศ
3: ก็เมื่อวานเราก็ได้ร่วมกับโครงการของจังหวัดในจังหวัดขึ้นที่ในเรื่องของผู้ว่านะที่นำหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไปลงให้พื้นที่ของบริการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ปากขาดก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬเองแล้วก็มีการร่วมกับห้างค้าส่งที่เป็นโลตัสและก็นำสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคเช่นน้ำมันพืชไข่ไก่ปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปจำหน่ายในราคาที่ลดกว่าท้องตลาดปกติประมาณสัก 20-50% ซ
1: ึ่
3: งได้ตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่บรรเทาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะฮะซึ่งทางผู้ว่าการจังหวัดเราก็มีนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่แล้วนอกจากไทยช่วยไทยที่อยู่ตามห้างต่างๆแล้วเราก็ยังมีก็เรียกว่ามีการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ไปในต่างอำเภอที่ไม่มีห้างนะตรงนี้ก็ได้ผลตอบรับมาเป็นอย่างดีครับผม
1: ครับผมอย่างไทยช่วยไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีที่สระที่ว่าการอำเภอด้วยใช่ไหมครับวันศุกร
3: ์ครับทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมก็จะมีไทยช่วยไทยไปตามที่ว่าการอำเภอต่างๆก็เราก็จะประสานห้างค้าส่งค้าปลีกที่อยู่ในพื้นที่ไปเอาสินค้าที่เป็นสินค้าฮาวแบรนด์เครื่องสินค้าฮาวแบรนด์คือเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแต่ว่าเป็นสินค้าที่ทางห้างต่างได้ผลิตขึ้นมาเองซึ่งสินค้าเหล่านี้จะไม่มีค่าโฆษณาเขาก็สามารถทำส่วนลดเอาไปจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้นะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคก็ตั้งแต่เราดำเนินการมาประมาณสักครั้งที่3ที่4แล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนครับ
1: ครับผมอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงต่างๆเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าตอนนี้
3: ครับในส่วนของรถพุ่มพวงเองครับของบึงการเองเราก็ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครองก็ประมาณสัก24คันนะก็ครอบคลุมถึงทั้ง8อำเภอนะบางอำเภออาจจะมีคัน2คันบางอำเภออาจจะมี4 5คันโดยเฉพาะโซ่พิสัยกับภาคกลางจะเยอะหน่อยอาจจะมีสัก4 6 7คันซึ่งรถพุ่มพวงเหล่านี้เขาก็จะนำสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาอย่างเช่นน้ำมันพืชข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆไปจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะฮะซึ่งเช่นน้ำมันพืชจากปกติราคา55บาทถ้าไปในรถพุ่มพวงจะเหลือทั้ง48บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ประหยัดนะฮะอันนี้ก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีรถหลายคันที่มีการสั่งสินค้าจากไปรษณีย์เพิ่มขึ้นนะซึ่งรถที่มีการสั่งสินค้าจากไปรษณีย์ถ้าไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะก็จะได้ บัตรน้ำมันซึ่งถ้าเป็นสัปดาห์นี้15ถึง20ก็จะได้รับน้ำมันประมาณ22แล้วก็นับไปเรื่อยๆก็จะเป็นมีหลักเกณฑ์ว่าซื้อตามขนาดตามสัปดาห์นี้จะได้รับบัตรน้ำมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถที่จะไปเติมน้ำมันในปตท.ได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมก็คือจะเป็นการวิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี
3: ้ใช่ๆตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนประมาณ1เดือนก่อน
1: ครับผม
3: ก็ดูต้องดูฟีดแบคว่าผลตอบรับเป็นไงบ้างแต่ถ้าเดือนต่อไปมีก็อาจจะต่อได้อีกก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลก่อนว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่อย่างไรฮะตรงนี้ก็ทดลองก่อนสัก1เดือน
1: ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
3: ผลตอบรับค่อนข้างที่จะโอเคมากคือได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
3: ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับประมาณนี้ครับ
2: ประชาชนชอบช้อปปิ้งแล้วก็รู้ไหมว่าวันแรกที่เป็นการปล่อยขบวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬของเราขี่มอเตอร์ไซค์เอง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เฮมาก็คือได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดียอดโพสต์นั้นมีคนกดไลค์แบบมากกว่า400คนน่าจะชอบ
1: หลายหมื่น
2: ถ้าเกิดน่าจะชอบน่าจะชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเป็นสินค้าที่ขายดีน่าจะหมดทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันทุกวันนะตอนนี้
1: นะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆนะครับโครงการของรัฐบาลที่ผ่านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนี่คือเราก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆว่าผลตอบรับของเราดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่กรมการค้าภายในอีกทีนึง
3: ใช่ครับ
1: ถ้าม
3: ีการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆตลอด1เดือนเนี้ยว่าผลตอบรับเป็นไงถ้าเกิดผลตอบรับดีมีนั่นก็อาจจะไปต่อโครงการอีกรอบนึง
1: ครับผมทีนี้รถวิ่งเราจะสามารถตรวจเช็คได้ไหมครับว่าวันไหนที่จะมาใกล้ๆบ้านเราหรือว่าเขามีการแจ้งยังไงบ้างครับ
3: ถ้าเกิดเส้นทางของรถวิ่งณตอนนี้ก็คือให้กรมการปกครองโดยเฉพาะอำเภอต่างๆกำหนดเส้นทางวิ่งว่าควรจะวิ่งไปเส้นไหนโดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของชุมชนต่างๆที่อยู่ห่างไกลห้างค้าส่งครับหรืออยู่ห่างตลาดหรือปกติเราก็จะให้รถเขาวิ่งตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละว่าเขาวิ่งเส้นไหนไปบ้างเราก็ให้วิ่งเขาตามเส้นธรรมชาติที่รถเขาวิ่งเพราะว่ามันมีผลต่อการในเรื่องของการได้รับน้ำมันด้วยประมาณนี้
1: เพราะว่าประชาชนในพื้นที่เขาก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าอันนี้เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่วิ่งเข้ามาค้าขาย
3: ใช่เพียงแต่เอาสินค้าที่เป็นสินค้าลดค่าของชีพไปจำหน่ายเพิ่มเติมกันอีกไง
1: ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูสักหนึ่งเดือนนะครับถ้าผลตอบรับดีมากน้อยขนาดไหนก็คงจะมีการวางแผนต่อไปว่าในระยะถัดไปเนี่ยจะเป็นโครงการอะไรยังไงต่อ
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านพานิชได้พูดถึงการดูแลการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: คือรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์โดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภชีสุธรรมพันธ์เราก็จะกระทรวงพาณิชย์เราก็จะมีโครงการในเรื่องของช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีการช่วยในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยนะซึ่งจะเป็นการให้คูปองเพื่อเอาคูปองนี้ไปแลกซื้อปุ๋ยในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดประมาณกระสอบละ300นะซึ่งณถึงตอนนี้ของบึงกาฬเองเราก็มีแผนที่จะจัดงานนี้ประมาณสักช่วงปลายกรกฎาคมนะซึ่งเราก็จะเอาปุ๋ยที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมาจำหน่ายในราคาที่เขาเรียกราคาที่เป็นราคาปกติตามท้องตลาดนะแต่ว่าเกษตรกรก็จะได้รับคูปองที่จะรับส่วนลดประมาณสักกระสอบละ300แต่ว่าเกษตรกรแต่ละรายซื้อได้ไม่เกิน5กระสอบ
1: จำกัดไว้ด้วย
3: ก็คือประมาณสัก1,500
2: บาท
3: ใช่ใช่แต่ละนี่มีแต่นะแต่ว่าเกษตรกรที่จะมาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมก็ต้องมีเรียกว่าสมุดเขียวของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ทางเกษตรกรได้ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเช็คสิทธิ์เมื่อทางเจ้าที่มีการเช็คสิทธิ์เสร็จแล้วก็จะมีการออกคูปองให้เพื่อเอาคูปองเนี้ยไปเมื่อละไปช็อปกับผู้การที่เอาปุ๋ยที่พ่อแม่พี่น้อง มีความต้องการอะไปช็อปว่าจะซื้อกี่ถุงกี่ถุงกี่ถุงแต่ว่าต้องไม่เกิน5กระสอบตรงเนี้ยได้คนละ5กระสอบแต่ว่าถ้าเกษตรกรท่านใดที่มีเขาเรียกว่ามีบัตรยินดีหรือบัตรที่มีทางหน่วยงานการออกให้เช่นในเรื่องของบัตรยินดีหรือแม้ตั้งกีเพียเนี้ยก็จะได้ซื้อเพิ่มอีกกระสอบหนึ่งกระสอบ
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้บรรเทาในเรื่องของต้นทุนของการใช้ปุ๋ยนะตรงนี้ประมาณนี
1: ้ประมาณปลายกรกฎาคม
3: ประมาณนี้ประมาณปลายกรกฎาคม
1: ก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารนะครับจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับดีๆเลยนะครับประมาณปลายกรกฎาคมนะครับก็จะมีในส่วนของคูปองที่จะมีส่วนลดให้นะครับ300
2: 300บาท
3: 300บาท
1: ครับเข้ามาช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่เกิน5กระสอบ
2: 5กระสอบใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็กระสอบนี้คือห้ามนำไปขายต่อใช่ไหม
3: ใช่ไม่ห้ามนำไปขายต่อนะเพราะว่าคือเกษตรกร1ครัวเรือน
1: คร
3: ับ เขาสามารถที่จะมาเรียกมาซื้อได
1: ้
3: ใน5กระสอบเท่านั้นเพราะว่าเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ย1ครัวเรือนก็ซื้อได้แค่คือขึ้นได้แค่1คนอะไรประมาณน
2: ี้ก็เหมือน1ครัวเรือน1เล่มแบบนี้ใช่มั้ย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำเกษตรกรว่าใครที่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนให้ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย
3: ใช่
1: ครับเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้
3: ใช่เพราะว่าเวลาเราเอาหมายเลขบัตรประชาชนมาเช็คสิทธิ์กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะรู้ได้เลยว่ามีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรืออาจจะมีสมุดเล่มเกี่ยวเราก็มาเช็คอีกรอบหนึ่ง
1: ครับจริงๆก็ต้องไปขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าก็จะต้องลงทะเบียนว่าเราปลูกพืชอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางกระทรวงเกษตรได้มีมาตรการช่วยเหลือต่อด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่ถูกต้องครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นประมาณปลายกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: แล้วก็อันนี้ต้องนำเรียนคุณชายคุณดงว่าในช่วงเดือนหน้าเราจะมีในเรื่องของธงฟ้าลดค่าของชุมชนคือไทยช่วยไทยลงธงฟ้าสู่ชุมชนซึ่งเราก็จะมีการนำสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคเช่นน้ำมันพืชไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องอะไรแบบนี้ก็จะไปเขาเรียกว่าไปเอาไปจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอกำหนดว่าจะเดือนหน้าเราจะจัดอยู่3วันก็เดี๋ยววันเวลาสถานที่เดี๋ยวเราจะแจ้งทีนึงว่าได้ที่ไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นโครงการที่เค้าเรียกโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนประมาณนี
1: ้ก็จะเป็นสินค้าที่ประชาชนชื่นชอบมากๆอย่างไข่ไก
3: ่ใช่ครับ
1: มีใช่ไหมคร
3: ับไข่ไก่น้ำมันพืชปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเช่นไข่ไก่เบอร์สามปกติประมาณ120บาทเราก็จำหน่ายในแผงละ80บาทครับแบบนี้ซึ่งถือว่าลดมากเลยนะหรือไม่ครั้งน้ำมันพืชสมมติว่า55บาทเราก็จำหน่ายนัก48บาท
1: ครับผม
2: ทราบมาว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ขายมาสินค้าขายดีคือไข่ไก่ใช่ไหมคะ
3: ไข่ไก่น้ำมันพืชนะฮะแล้วก็ปลากระป๋อง
1: ครับหมดทุก
3: คือหมดทุกตัวน้ำปลาก็หมดนะฮะประมาณนั้น
1: ครับก็เรียกว่าเป็นวัตถุดิบคู่ครัวเรือน
3: ใช่ครับ
1: ทำอาหารได้หลากหลาย
2: ได้หลายเมนูใช้ไข่ไก่
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับประมาณช่วงไหนนะครับ
3: เบื้องต้นเรากำหนดว่าจะจัดช่วงในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนครึ่งสถานที่ตอนแรกเราก็น่าจะถนนอาหาร
1: ค
3: ือช่วงเย็นๆนะหน้าโรงเรียนซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเหมาะแต่ว่าต้องดูฟ้าฝนด้วยว่าฟ
1: ้
3: าฝนเป็นใจหรือเปล่าครับ
1: เพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ในช่วงนี้ครับที่เป็นช่วงฤดูฝนเองแล้วก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนวางแผนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่บึงการด้วยครับในเรื่องของการดูแลราคาสินค้าบริการราคาอาหารต่างๆในพื้นที่เราเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับท่านพาณิชย
3: ์คือช่วงนี้โดยนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นการท่านสุรพลเจริญโพมาท่านก็มีนโยบายที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นนะเข้ามาเที่ยวในบึงการเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆที่ท่านได้แปลนไว
1: ้
3: ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬเองเราก็สนับสนุนในเรื่องของให้ผู้การทั้งค้าส่งค้าปลีกห้างร้านต่างๆโรงแรมที่พักให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬเราก็จะมีการประชันว่า1ให้ท่านปิดป้ายแสดงราคาสินค้าก่อนให้ชัดเจน2 ห้ามมีการขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่มีการกัดเก็บตามหรือทั่วไปก็ห้ามมีการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรเราก็มีการจัดเจ้าที่ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้กับห้างร้านต่างๆได้รับทราบซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เสียงตอบรับจากคือได้รับความร่วมมือ
4: หร
3: ือว่าได้รับความร่วมมือจากห้างร้านต่างๆเป็นอย่างดีซึ่งเราก็อยากฝากถึงผู้การที่อยู่ในพื้นที่บึงกาฬก็ขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับแขกบ้านแขกเมืองตามนโยบายของท่านผู้ว่าการท่านสุรพลเจริญภูมิครับผม
1: ครับท่านนี้ก็ติดตามนะครับในส่วนของราคาต่อเนื่องนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของการบริการต่างๆนะครับถ้ามีประชาชนได้มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยทางพาณิชย์ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านพาณิชย์บอกนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวดีกว่านะคุณสวย
3: ใช
2: ่คิดถึงเมื่อกี้คิดถึงผู้ว่าพาเที่ยวเพราะว่าใกล้แล้วก็เลยกัน
1: เลย
2: ท
1: ่
2: องเที
1: ่
2: ย
1: ว
2: ใช่พอดีเลยไปด้วยกันไหมคะ
1: พอดีเลยจะไปดู
2: สำรวจพื้นที
3: ่
2: พอพูดเรื่องเที่ยวคิดถึงไหมคิดถึงกิจกรรมนี
1: ้ครับนะครับก็ได้ว่าเป็นสิ่งที่เวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะมีความประทับใจก็คือเรื่องของราคาที่จำหน่ายในราคาที่ไม่เขารู้สึกว่าไม่ถูกเอาเปรีย
3: บ
1: นะครับก็จะไปเล่าต่อว่าที่บึงการเนี่ยขายของไม่แพงเลยขายกับเหมือนกับที่บ้านเรานะครับก็จะได้เดินทางมาอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายแพงเนี่ยเขาก็จะไปเล่าต่อเหมือนกันว่าเราขายแพงนะครับมันก็จะสร้างความที่ไม่ประทับใจเหมือนกันให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะงั้นก็ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็ขายสินค้าในราคาที่ปกตินะครับให้กับนักท่องเที่ยวจะดีกว่านะครับครับในช่วงท้ายนี้ท่านพาณิชย์มีอะไรอยากฝากถึงทางบ้านครับ
3: ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็อาจจะกังวลว่าราคาสินค้าโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตจะมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองเราก็มีการจัดส่งเจ้าที่ลงไปตรวจสอบดูแลกำกับเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อพี่น้องเกษตรกรมีการปรับราคาสูงขึ้นเกินสมควรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการรักษาความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรนะประมาณนี้เราก็มีการทำงานทุกวันส่งเจ้าที่ไปเกือบทุกวันฮะประมาณนี้
1: เชื่อเลย
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านพาณิชย์ได้มาสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับแล้วก็ท่านพาณิชย์คิดว่าเป็นวันศุกร์ด้วยก็เหมือนทำงานทุกวันจนลืมวันไปแล้ว
3: คร
1: ับก็เรียกได้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ทำงานได้อย่างทำงานตลอดเวลานะครับในทุกๆวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ร้องเรียนได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์นึกขึ้นได้อีกเรื่องหนึ่งครับท่านพาณิชย์เกี่ยวกับอยากให้ทางพาณิชย์ประเมินนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย60-40ที่รัฐบาลล่าสุดคนละครึ่ง plus จะเข้ามาช่วยกระตุ้นมากน้อยขนาดไหนครับจากการประเมินของเรา
3: คือถ้าอันนี้ในความในมุมมองของผมเองครับคือถ้าเราดูโครงการตรงนี้ตั้งแต่เคยทำมา
1: ครับ
3: สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้พ่อแม่พี่น้องผู้พกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่าลืมนะว่า1ช่วยในเรื่องของส่วนของผู้พก2ช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะเขาสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นมีคนมาไปใช้บริการมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปโดยลักษณะว่าไปโดยธรรมชาตินะฮะประมาณนี
1: ้ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็วันที่25นะครับพฤษภาคมนี้ก็ไปลงทะเบียนการสำหรับโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่า60-40นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอขอบพระคุณ
2: ท่านพาณิชย์ค่ะท่านบุญเชิดเอ็นดูที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ครับในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดเลยแล้วก็มหาสารคามนะครับ

0: กฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: ครับยังอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนครับ
2: ช่วงนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2จังหวัดที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือจังหวัดมหาสารคามโดยคุณสุรเดชหนึ่งชนะค่ะซึ่งวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเหมือนเราอีกแล้วน
1: ี่
2: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักเลยคิดว่าน่าจะไม่แพ้เราขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้คลังจังหวัดร่วมกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นี่คือมหาสารคามนำไป19แล้วนะไปติดตามความคืบหน้าที่จังหวัดมหาสารคามกันเลยค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานทุกท่านนะครับในช่วงนี้ครับมากันที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องของจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพประชาชนซึ่งก็มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักขณะที่ทางจังหวัดครับก็ได้มีการสั่งการคลังจังหวัดร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่นะครับในการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้นะครับโดยบรรยากาศนะครับซึ่งในอำเภอแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม13อำเภอครับก็ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพประชาชนนะครับในการติดตามการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็จำหน่ายในราคาพิเศษได้ถึงพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ตำบลในรูปแบบของตลาดเคลื่อนที่นะครับสำหรับจังหวัดมหาสารคามครับก็มีเครือข่ายรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการกระจายครอบคลุมทุกอำเภอนะครับเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในการเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่นะครับได้มีรายได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่องโครงการดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะมุ่งลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองมหาสารคามครับก็มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน6คันครับพร้อมออกให้บริการกระจายสินค้าสู่หมู่บ้านและก็ชุมชนต่างๆเพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้ครับภายในงานครับก็มีการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยจากห้างโลตัสและแมคโครที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาเริ่มจำหน่ายรวมถึงบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นะครับทางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครับก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพของจังหวัดมหาสารคามนะครับณที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างเช่นอำเภอกุดรังและอำเภอพยัคฆภูมิสัยนะครับซึ่งนายกฤตชัยสุภาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครับก็ได้มอบหมายให้ทางนางสาวกิรณาแก้วกัญญาหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดมหาสารคามณที่ว่าการอำเภอกุดรังนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆของอำเภอพยัคฆภูมิสัยนะครับก็พบว่ามีประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในงานอย่างคึกคักนะครับโดยมีเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับได้มีการนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงนี้ซึ่งได้มีการจัด สินค้าราคาประหยัดอีกนะครับผ่านโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งก็จัดที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมนะครับในช่วง 20-22 พฤษภาคมนะครับมีสินค้าที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลผงซักฟอกแชมพูนะครับแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อพี่น้องประชาชนนะครับภายใต้งานธงฟ้าสู่ชุมชนอีกด้วยนะครับขณะที่จังหวัดมหาสารคามครับก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดครับร่วมกับทางธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับในการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร้านค้าใหม่ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งได้มีการเตรียมข้อมูลแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าใหม่ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับมีการติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนพร้อมทำตามเงื่อนไขตามขั้นตอนการสมัครต่างๆตั้งแต่25พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2519นะครับซึ่งก็จะมีการจัดตั้งบูธณที่ว่าการอำเภอทั้ง13อำเภอและนอกจากนี้ครับลงทะเบียนณธนาคารกรุงไทยทุกสาขาพร้อมมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับร้านค้าและก็ประชาชนในการสังเกตให้ได้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพของประชาชนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับ
1: ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุรเดชหนึ่งชนะนะครับจากโสธรมหาสารคามนะครับที่รายงานเหตุการณ์เข้ามานะครับสถานการณ์ก็คือโอ้โหคึกคักมากเลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับและตอนนี้ได้มีการให้สำนักงานคลังนะครับเตรียมความพร้อมและสำหรับการลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับทางธนาคารต่างๆนะครับวันที่25นี้เป็นต้นไปถึง29พฤษภานะครับก็เตรียมพร้อมกันสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสหรือว่า60-40นะครับ
2: เตรียมหรือยัง
1: ลงไปแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
1: ไปหมดแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วเหมือนกันได้ไปพิสูจน์แล้วนะคะว่าการไม่แต่งหน้าได้ไหมได้คุณผู้ฟังค่ะได้นะคะก็ไปทำกันเลยเวลาไหนก็ได
1: ้แสดงว่ายังสวยเหมือนเดิมแต่งหน้าก็ไม่แต่งหน้า
2: ก็เหมือนตอนที่เวลาเห็นนะที่ไม่ได้แต่งหน้าหน้านั้นเลยก็ผ่านนะทุกคนก็ใช้วิธีนี้ได้จะเวลาไหนก็ได้ให้เราเตรียมความพร้อมก่อนเพราะว่าอะไรวันที่25ตื่นเช้ามาเราจะต้องแบบกดเลยทายทันที
1: ถ้าไม่งั้นเนี่ยเรากดไม่ทันเพื่อน
2: ใช่แล้วอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคือจังหวัดเลยนะคะวันนี้มีเสียงสะท้อนจากชาวจังหวัดเลยค่ะเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับชุมชนด้วยรวมถึงมีการสรุปยอดจำหน่ายไทยช่วยไทย3ครั้งแรกเงินสะพัดกว่า 1.3 ล้านบาทติดตามได้จากสวท.เลยค่ะ
4: สวัสดีผู้ดำเนินรายการนะคะและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะสำหรับจังหวัดเลยนะคะอีกหนึ่งมาตรการที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดเลยในขณะนี้ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนั่นเองนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะตามตลาดร้านค้าแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ของคนจังหวัดเลยค่ะก็เริ่มมีการพูดถึงโครงการนี้กันมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าหลายแห่งค่ะก็เริ่มเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะต่างก็คาดหวังว่าโครงการนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและก็ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลยนั้นกลับมาคึกคักมากขึ้นค่ะข้าราชการที่ได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยนะคะที่กำลังรอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งต่างก็สะท้อนว่ามาตรการลักษณะนี้ค่ะเคยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงนะคะซึ่งโดยประชาชนท่านหนึ่งค่ะก็บอกว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะคะตนเองและครอบครัวก็จะไปใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อของที่ตลาดในจังหวัดเลยทั้งซื้ออาหารสดของใช้ที่จำเป็นแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคภายในบ้านนะคะก็ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควรซึ่งในครั้งนี้บอกว่าหากว่าได้รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็มีแผนที่จะนำไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นเดิมแล้วก็รวมทั้งจะพาครอบครัวออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดในจังหวัดเลยและตลาดเลาะเลยอีกครั้งนะคะเพราะนอกจากว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลยให้มีความคึกคักมากขึ้นด้วยค่ะ
5: ตอบโจทย์น้องๆเป็นรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวผมไปทำงานผมด้วย ก็จะได้ด้วยตัวผมเองก็เป็นคนจังหวัดเลยก็ไปใช้ชีวิตทุกวันเสาร์ที่เลาะเลยก็ตั้งแต่มีโครงการมารอบที่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเห็นหลายๆท่านได้ใช้จับจ่ายกันพ่อค้าแม่ค้าก็มีความสุขตัวผมเองก็มีความสุขด้วยแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวลูกผมเองก็ได้ไปกันมีความสุขกันครับตอนนี้ก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะครับลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยลงรีบลงดูนะครับอันใดที่มีอยู่แล้วก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
4: ค่ะและขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเทศบาลเมืองเลยหลายรายนะคะก็มองว่าหากโครงการเริ่มดำเนินการจริงก็จะส่งผลดีต่อการค้าการขายอย่างมากเพราะเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะคะก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งแม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองเลยเองก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบนะคะลูกค้าระมัดระวังการใช้จ่ายและถ้าหากว่ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็เชื่อว่าจะช่วยให้เงินหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้นร้านค้าก็จะขายของได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายของใช้ที่จำเป็นและร้านอาหารสดในตลาดค่ะ
6: การค้าขายรายได้ในแต่ละวันลดลงมากเลยค่ะว่าน้ำมันแพงเพราะคนก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเนาะแล้วก็ขายของแต่ละคนขายของด้วยแต่ว่ามันก็น้อยลงจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาที่เรามีคนรับซื้อพัดก็ทำให้เราขายดีขึ้นแล้วยิ่งจะมีใครช่วยใครอีกหรือทำให้เรา
4: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปแบบร่วมจ่าย60ต่อ40นะคะโดยรัฐช่วยออกให้ร้อยละ60แต่ไม่เกินวันละ200บาทและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569นะคะค่ะและส่วนอีกกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะก็จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงที่ค่าครองชีพที่ยังสูงขึ้นนี่เองนะคะค่ะสำหรับจังหวัดเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็จำหน่ายที่ณที่ว่าการอำเภอทั้ง14แห่งนะคะครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดเลยค่ะก็เพื่อ

0: ใช้จ่ายได้ร้อยละ 15.93 นะคะค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะมีทั้งภาคีเครือข่ายนะคะเข้าร่วมกันอย่างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ร้านค้าท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนด้วยและทำให้ประชาชนนั้นได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในราคาที่ถูกลงนะคะค่ะซึ่งทางนี้เองทางจังหวัดเลยเองก็มีกำหนดจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมค่ะค่ะครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่22และวันที่29พฤษภาคม2569นี้นะคะก็ทำให้รวมทั้งเดือนนั้นก็จัดทั้งหมด5ครั้งค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่ประหยัดมากขึ้นนี่เองนะคะรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ร้านค้าในชุมชนนั้นมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นค่ะค่ะและสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาชนชาวจังหวัดเลยนะคะในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยและตลาดชุมชนนะคะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงเวลาที่หลายครัวเรือนนั้นยังต้องเผชิญกับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นรายงานจากทางสวท.เลยค่ะ
1: ครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพัทรานิตนิรติใสนะครับผู้สื่อข่าวจากสวท.เลยเป็นอย่างสูงฮะที่รายงานเข้ามานะครับเห็นถึงความคึกคักเช่นเดียวกันนะครับที่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างดียิ่งทีเดียวครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
2: แล้วก็ยังมีสรุปยอดให้เราดูด้วยนะว่ายอดเงินเขาสะพัดแค่ไหนเยอะเลยทีเดียว
1: 1,300 ล้านบาท
2: ไม่แพ้กันเราก็ไม่แพ้กันนี
1: ่ เดี๋ยวเรารอสรุปยอดตอน1เดือน
2: ใช่แล้วว่าจะเท่าไหร่กัน
1: กี่ล้านนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวพามาดูไทยช่วยไทยพลัสกันสักหน่อยครับคุณสวย
2: ก็เป็นเรื่องฮอตฮิตที่เราเฝ้ารอกันมาตลอดนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์นี้เนาะมี
1: มติครม.
2: ครม.แล้วเราโดยเราจะเปิดลงทะเบียนก็คือวันที่25พฤษภาคมนี้
1: ถูกต้อง
2: ทราบว่ามีคนเปิดแอปเป่าตังไว้รอแล้วถ้าใครดู
1: จะมาอวดสักหน่อย
2: ใช่ถ้าใครดูใน Facebook Live นะคะก็จะเห็นว่าเรากำลังจะเปิดแอปเป่าตังให้ดูเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนมีความพร้อมในเรื่องนี้มากๆเลย
1: พร้อมแล้วนี่ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเป่าตังของผมนะครับคือการสมัครเนี่ยต้องใช้แอปพลิเคชันเป่าตังสมัคร
2: ต้องใช้แอปนี้เท่านั้นถูกต้องไหมคะ
1: เท่านั้นครับ
2: ถ้าใครยังไม่ได้โหลดต้องอะไรก่อน
1: ต้องไปดาวน์โหลดใน Play Store ใน App Store นะครับ
2: ต้องมีการอะไรด้วย
1: สแกนหน้า
2: สแกนหน้าให้เรียบร้อยซึ่งถ้าใครทำไม่ได้พี่ดงบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนู้นแล้วว่าให้รีบไปธนาคารเลยทันที
1: ถูกต้องไปกรุงไทยได้เลยครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นคนพัฒนาระบบขึ้นมานะครับก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยสแกนหน้าให้นะครับบางทีเราอาจจะดูดีขึ้นหรือว่าสวยหรือว่ารอนะครับแอปอาจจะจับไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะครับ
2: รายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับโครงการนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนนะครับ60-40นะครับเขาบอกแบบนี้นะฮะคือตอนแรกเนี่ยเป็นคนละครึ่งพลัส
2: ทำไมต้อง60-40ครับน้องโด่งอันนี้ประชาชนถาม
1: เพราะว่า60เนี่ยคือรัฐบาลจ่าย60อีก40คือประชาชนจ่ายนะครับ
2: หนูจะซื้อของ100บาทหนูจ่ายแค
1: ่40
2: บาท
1: ถูกต้องอีก60เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลออกให
2: ้นี่
1: เป็นการร่วมจ่ายนะครับก็สำหรับวงเงินนะครับอยู่ที่120,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพรก.เงินกู้400ล้านนะครับที่ใช้เงินตัวนี้นะครับแล้วก็ในจำนวนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ60-40เนี่ยคือตอนนี้รับอยู่ที่30ล้านคนจากเดิมครั้งก่อน20ล้านคราวนี้ก็เป็น30ล้านคือเพิ่มเข้ามานะครับอัตราก็คือรัฐบาลออกให้ 60% นะครับเราออกอีก 40% แต่ว่า1วันเนี่ยใช้จ่ายได้ที่200บาทต่อวันนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนวงเงินอยู่ที่ 1,000 บาทที่รัฐบาลจะออกให้ครับเป็นระยะเวลา4เดือนให้เดือนละ1,000นะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆนะครับเริ่มใช้บริการได้1มิถุนายนนะครับแต่ว่าจะไม่รวมในส่วนของบริการนวดสปาทำเล็บทำผมนะครับอันนี้ไม่รวมแต่ว่าซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะไปใช้ได้แต่นี่เขาบอกว่า 1,000 บาทในแต่ละเดือนเนี่ยคือต้องใช้ให้หมดไม่มีสะสมยอดครั้งเดือนถัดไป
2: อ๋อเอาไปสะส

0: บไว้ท้าย
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: 1เดือนก็คือตัดจ็อบให้เลย 1,000 บาท
1: ถูกต้อง
0: ไม่หมดก็คือตัดออกเลยตัดออก
1: ถ้าเราเหลือ200ไม่ได้ใช้200หายเดือนต่อไปได้ 1,000 เข้ามาครับ
0: โอเคเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องใช้ให้หมดใน 1,000 บาทครับ
0: น่าจะหมดตั้งแต่ครับวีคแรก
1: 1,000 บาทวันละ200ก็5วัน
0: ใช่
1: อาจจะ5วันนะครับก็ยังดีนะครับ1ก็คือเราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ2ก็คือแบ่งเบาภาระค่าของชีพของเรา3ก็คือผู้ประกอบการก็ได้ขายของมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ก็เป็นการเพิ่มให้เศรษฐกิจเรามันหมุนเวียนไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแล้วก็อีก1แพ็คเกจครับคุณสวยก็คือสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะสวัสดิการแห่งรัฐนี้แต่เดิมนะคะถ้าทุกท่านที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีอยู่แล้วเดือนละ300บาททีนี้รัฐบาลอนุทินเพิ่มให
1: ้700
0: บาทโอเคคุณฟังกำลังฟังตาม300-700อะไรกันเนี่ยสรุปแล้วได
1: ้ 1,000
0: บาท
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทต้องใช้หมดไหมคะ
1: 1,000 บาทต้องใช้หมดในเดือนนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่มีสะสมเหมือนกันก็ต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนะครับ
0: ก็จะครอบคลุมประมาณ13ล้านท่าน13ล้านสิบใช่ไหมคะ
1: แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะตอนแรกที่มีข่าวออกมาคืออาจจะมีการลงทะเบียนใหม่อาจจะมีคัดกรองใหม่ตอนนี้ทางรัฐบาลบอกไม่ต้องทำอะไร
0: ก็คือแค่รัฐบาลตรวจสอบสิทธิ
1: ์ครับ
0: พอสิทธิ์ได้แล้วก็ตามนั้นเลย
1: ใน
0: การ ดาวน์
1: ได้เลยวันที่1มิถุนาก็ใช้จ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องไปแย่งการลงทะเบียนอะไรนะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ซื้อได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อเรื่องของการศึกษาวัตถุดิบต่างๆเพื่อการเกษตรไปที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดอะไรเงี้ยก็ไปซื้อของได้เลยโดยปกติในทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านอ่ะจะมีร้านค้าร้านนั้นอยู่แล้วแหละเขาจะเรียกกันว่าอะไรไหมไปรูดบัตร
1: ไปรูดบัตร
0: คุณตาคุณยายจะเรียกไปรูดบัตร
1: แต่ว่าเป็นวงเงินนะครับเราห้ามไปเตี้ยมกับร้านค้าเพื่อที่จะให้มีการหักอะไรต่างกันเพื่อแลกเป็นเงินนะ
0: มีด้วยหรือ
1: นะครับถ้าเขาตรวจพบอันนี้เขาตัดสิทธิ์เลยนะฮะทั้งร้านค้าทั้งเรานะครับผิดกฎหมายด้วยนะครับมีโทษด้วยนะ
0: ก็ให้ซื้อเป็นของอุปโภคบริโภคเป็นเครื่องใช้ต่างๆดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงมันเป็นของที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
1: นะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวไปหักกันเยอะไม่พอใจไปฟ้องกันนะครับถูกตัดสิทธิ์คู่เพราะผิดทั้งคู่นะครับเพราะงั้นเราก็ไปซื้อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคดีกว่าน
0: ะครับทำให้ถูกต้อง
1: เ
0: พื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วย
1: ถูกต้องครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับและที่สำคัญครับคุณสวยรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงในส่วนของร้านค้าให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างแต่ก่อนเนี่ยโครงการบัตรสวัสดิการก็คือร้านธงฟ้าแต่ทีนี้เขาจะพยายามรวมเป็นระบบเดียวก็คือร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยนะครับให้ร้านธงฟ้าสามารถที่จะคนที่ถือบัตรสามารถซื้อได้ด้วย
0: โอ้ดีเลยเพราะปกติแล้วบางคนเขาอาจจะอยากไปกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารที่ต้องไปปรุงเองอาจจะอยากไปรูดชาบู
1: อะไรแบบนั้น
0: ก็ได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะมีการปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน
0: อุ้ยอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดทีได้ทีละพันเลยปะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ
1: ุ้
0: ย
1: แล้วเราไม่ต้องออก
0: ได้หลายคนด้วย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แซวเล่นนะคะทุกท่านค่ะบอกเป็นแนวทางนี้แซวเล่น
1: เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับรัฐบาลก็จะดูแลเป็นพิเศษคือไม่ต้องออกรัฐบาลออกให้เลย
0: 100%เต็ม 1,000 บาทใช้ให้หมด
1: ในวันเดียวก็ได
0: ้นี่โอเคเลย
1: ได้เลยแต่ว่าต้องซื้อนะครับต้องเอาไปซื
0: ้
1: อทีนี้ในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในส่วนคุณสมบัติครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสวย
0: คุณสมบัตินะคะเราจะมาเริ่มกันที่อันนี้ไทยช่วยไทยสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่ง60 40นั่นแหละที่ทุกคนแบบกำลังรอคอยกันอยู่ก็คือผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป18ปีบริบูรณ์นะ
1: ป
0: ีนี้กำลังจะ18แต่ยังไม่18
1: ไม่ให
0: ้ไม่ได้นะคะก็มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการเดิมแล้วก็ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังได้เลยระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่6นาฬิกาดิฉันจะตั้งนาฬิกาตั้งแต่ตี59
1: จะกดเป็นคนแรก
0: มีคนขำไหลโยกข้างๆฉันจะกดเป็นคนแรกนะคะแล้วเราจะมาอวดทุกคน
1: ว่าเราได้สิทธิ์แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ก็หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม
0: ถึงใช่ค่ะถึงหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม
1: แต่อาจจะไม่ถึงเพราะหมดก่อน
0: ทุกครั้งเวลามีโครงการนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะอวดคุณฟังว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ท็อปฟอร์มตลอด
1: ได้ตลอด
0: ได้ตลอดไม่เกินเจ็ดโมงลงทะเบียนได้ตลอด
1: ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้ว
0: ตั้งไว้จริง หมือนจะเป็นเรื่องโจ๊กนะคะแต่ว่ามันเป็นทริคเล็กๆก็คือตื่นมาก่อนเลยเช้ามาเรารีโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเราปั๊บใส่เลย
1: มีความพร้อมมีการเช็คโทรศัพท์ตัวเองด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วก็
1: เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคือจำได้เลยว่าประมาณเที่ยงเนี่ยหมดแล้ว20ล้านสิทธิ์ในวันนั้นเลยวันเด
0: ียวแล้วมันจะมีแบบนี้ด้วยนะตอนช่วงที่ทุกคนตื่นพร้อมกันใช่ไหมแล้วระบบมันจะ error ไปแป๊บนึงเหมือนมีความขัดข้องทางระบบใช่แล้วประมาณนั้นซึ่งหลายคนน่ะลงไม่ได้เพื่อนๆก็โทรมาถามกันใหญ่เลยเธอลงได้ไหมฉันก็บอกว่าฉันตั้งนาฬิกามาตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นเรื่องดี
1: เป็นคนแรกๆ
0: เป็นคนแรกๆ
1: แล้วก็จะไวหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่25นะครับคือลงทะเบียนเนี่ยคือเขาเปิด25ถึง29แต่ว่าโดยปกติแล้ววันเดียวก็จะสิทธิ์เต็ม
0: ใช่แล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันแรกนะครับ25เนี่ยก็อย่างที่คุณสวยบอกมีเทคนิคก็คือตื่นแต่เช้า
0: ไวหน่อย
1: อาจจะนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้าหน่อยนะครับเพื่อมาลงทะเบียนนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแอปพลิเคชันเป่าตังครับไปยืนยันตัวตนไปสแกนหน้าให้เรียบร้อยนะครับในช่วงของการกรอกเนี่ยก็จะมีการพิมพ์ข้อมูลตามบัตรประชาชนแล้วก็จะมีการสแกนหน้าถ้าใครสแกนไม่ได้เนี่ยแอปจะใช้ไม่ได้ต้องสแกนให้ผ่านนะครับ
0: ผ่านทุกคนลองสแกนดูก่อนนะคะพอเปิดแอปมาก็ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเหมือนที่คุณหลงบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็เหมือนเดิมเลยไปธนาคาร
1: ไปธนาคารเลย
0: ง่ายที่สุด
1: จริงๆง่ายสุดอยากให้ไปให้เสร็จตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับหรือก่อนวันที่25
0: แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ
1: เพราะอย่างวันอย่างครั้งที่ก่อนๆนี่ก็จะมีหลายคนที่ไปให้ธนาคารดำเนินการให้วันที่20วันนั้นเลย
0: เรามาท้ากันไหมวันที่25ตอนเช้าลงบุญรถไปดูเพียบ
1: เพียบเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมก่อนนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับผมและทั้งหมดครับคือรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬครับควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนรักมากคุณพงศธรนามเสาครับ
0: และพวกเราทั้ง2คนค่ะจิรพันธ์แสงกล้าค่ะ
1: จตุรพรผ่านหน้าครับ
0: วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz

0: นใจลงประชาสัมพันธ์กับทางสปท.บึงกาฬ FM 104.5
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
10: นายเอกพงษ์ลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ68%ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชี Instagram ปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
11: ์นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 ราย ดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
12: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อรวมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
13: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
14: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
15: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
14: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
16: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจ คุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นพบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569 16:14 น.อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับช่องทางออนไลน์ค่ะส่งกำลังใจถึงกันส่งข่าวคราวถึงกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายกันกับงานเพลงคัฟเวอร์นะคะใจสารภาพของคุณก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนำมาคัฟเวอร์นำมาฝากกันในช่วงเริ่มแรกของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับช่วงยามเย็นๆที่ขอนแก่นนะคะยังต้องมาลุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่าหลายๆพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ขณะนี้นะคะกับวันนี้ใครที่ชื่นชอบหมอลำกับงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น to the world 2026ยังคงมีมหรสพหมอลำให้ทุกท่านได้ชมอยู่นะคะกับวันนี้งานคาร์นิวัลหมอลำที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ริมบึงแก่นนครนะคะพบกับหมอลำคณะอีสานนครศรีค่ะ21พฤษภาคม2569เรียกได้ว่ามีหมอลำให้ดูไปจนถึงเที่ยงคืนณลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ก็จะเป็นการแสดงสดของศิลปินบิวจิตชริยาและการแสดงหมอลำประยุกต์จากสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นนะคะกับงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นที่มีขึ้นที่บึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้ที่ขอนแก่นบ้านเรานะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันนั้นช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวสาระดีๆกันค่ะ

านเพลงไหนว่าจะคอยค่ะหยิบนํามาฝากกันนะคะงานเพลง Coverไหนว่าจะคอยนั่นเองกับช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะว่ากันต่อด้วยเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะกับกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก2569ค่ะโดยกำหนดการจัดกิจกรรมสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลกหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินนะคะเสพติดจนตายนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดของขอนแก่นของเรากำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 15:30 นไปจนถึง 19:00 นค่ะณบึงทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองจัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นก็นะคะจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นด้วยตลอดจนกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนั่นเองเพื่อที่จะสร้างกระแสนะคะวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ภายใต้ประเด็นที่ว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายนั่นเองแล้วก็เป็นการประกาศเจตนารมณ์ค่ะในการบูรณาการงานเพื่อสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นในวันพรุ่งนี้ที่บึงทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมีนิทรรศการมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการโซนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนต่างๆภายใต้เครือข่ายครูหรือโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นนะคะเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจนอันฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนิทรรศการโซนสาธารณสุขค่ะก็จะมีโรงพยาบาลต่างๆสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมออกบูธนิทรรศการด้วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางท้องถิ่นค่ะเทศบาลนครขอนแก่นโซนมีนิทรรศการในโซนเด็กและเยาวชนนิทรรศการโซนภาคประชาชนด้วยถัดมาในวันพรุ่งนี้ 16:50 นค่ะก็จะเป็นการเสวนาในประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจในการเสวนามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามเด็กและเยาวชนทิศทางรณรงค์ระดับโลกการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝันตลอดจนแผนปฏิบัติการจังหวัดนำร่องสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:30 นค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดงานนะคะพิธีเปิดงานหลังจากการเปิดงานก็จะมีการแสดงโปรงลางจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่นะคะการทั้งนี้ในช่วงหลังจากเปิดงานเนี่ยขอเชิญร่วมออกกำลังกายกันค่ะอบอุ่นร่างกายแล้วก็ร่วมกิจกรรมแอโรบิกเต้นแบบสะบัดตัดวงจรเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าไปกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ขอเชิญร่วมรับชมดนตรีจากวงดนตรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนแล้วก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของจังหวัดขอนแก่นในเวลา 19:00 นค่ะทั้งนี้สวทขอนแก่นค่ะก็จะได้เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยผ่านทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะกับเรานะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมการร่วมไปแสดงพลังของการออกกำลังกายผู้ชื่นชอบออกกำลังกายเพื่อที่ประกาศให้โลกรู้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองกับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะ6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าที่บึงทุ่งสร้างค่ะท่าน
ประสิทธิ์ทองแท่งไทยค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นฝากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและใครที่มาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปร่วมแอโรบิกสุดมันม่วนคักที่ขอนแก่นเพื่อยืนยันค่ะว่าการมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะมาร่วมกันเต้นแอโรบิกด้วยกันนะคะกับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมวันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณ FC จากเขื่อนอุบลราชค่ะสวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงิน200บาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงิน200บาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัย200ไง200บาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด้อ
3: ดีๆๆเห็นมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสื้อแล้วไปสมัครประกันภัย200บาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮะเกินร้อยให้ประกันภัย200กับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคมพสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
5: ์การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
7: ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัย และมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
7: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนหัสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าหมายแล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงิน

0: อยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิฐานกับใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัดสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อแผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัดสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่เพื่อแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: าวพื้นผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่ผืนเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้

0: าชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทยและสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนะจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนะจันทรกุลและปวรินทร์ที่เกณฑ์ขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดท้ายพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อร่วมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงในน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ Drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
11: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่อุบเสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: ผมเบิ่งนาฬิกาเหลือบ่หลายนาทีแล้วขอบคุณทุกแรงใจครับได้เจอกับเว้าหยอกเด้อได้เครียดเด้อได้เจอกับเว้าอีหลีพี่น้องประมวลครับ

มันเจ็บสําใดผู้บ่เจ็บสําใดห้อยหยมน่ะเจ็บสําใดผู้บ่อายเข้าใจผิดโซขอบคุณครับขอบคุณแรนเจอร์ทีมนะใจบุญละเธอความสวยไปกับอ้ายบอนะเดี๋ยวฟังใหม่อีกรอบหนึ่ง

คนได้จะซับน้ำตาให้เนาะคนเนาะจะซับน้ำตาให้เนาะรู้ไหมครับน้ำตาผู้ชายไหลทางไหนครับขั้นไหลทางนอกก็ยังอายเพิ่นไหลเข้าห้องในนะครับแล้วก็ออกมาเป็นขี้โมกเดิม

ได้สิไปน้ำไอแน่ผู้ใดสิไปนอนหน้าน้ำแน่ไปนอนหน้าส้มพงฝนตกลิ้นเด้อไปเด้อ

0649789824โทรมาได้นะครับวันนี้จะได้กันจัดส่งเป็นพัสดุจะเงินปลายทางไปให้นะเอาเป็นว่ามื้อนี้สมาดีสุภุสุคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: 99ผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเปิดงานใหญ่คานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นดันหมอลำสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกพร้อมปักหมุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลจังหวัดขอนแก่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองหลังพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปแคระสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2569นี้ต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเปิดงานใหญ่คานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นดันหมอลำสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกพร้อมปักหมุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลวันนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวสรสนันท์อนุพลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีงานคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่น แก่นขอนแก่น to the world 2026โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารทางภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานณเวทีกลางลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครจัดงานขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งยกระดับหมอลำซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูงให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการจัดงานใหญ่ครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและผลักดันหมอลำสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในโอกาสต่อไปซึ่งแนวคิด Open Eye ขอนแก่น to the world ในงานคเวลหมอลำครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่แนวคิดของการจัดงานทั่วไปแต่เป็นการเปิดโลกให้ชาวไทยและต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพเสน่ห์และพลังทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นอย่างแท้จริงเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจังหวัดขอนแก่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองหลังพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้นายประสิทธิ์ทองเท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและนายอดิศรบุญมากผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำระยะไกลขนาด14นิ้วที่บริเวณถนนบ้านกอกหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านการสาธารณภัยจากพายุฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ติดตั้งระบบระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระยะไกลและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในจุดระบายน้ำหลักของเขตชุมชนเมืองเพื่อจัดการจราจรทางน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ลำน้ำสาธารณะตามแผนบริหารการจัดการน้ำในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมชนนนทันชุมชนกังสดานริมบึงแก่นนครและซอยจอมพลที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเร็วที่สุดขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดให้สถานีดับเพลิงทุกแห่งเป็นจุดบริการประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองหรือการทำแนวกันน้ำตามเส้นทางน้ำไหลโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีดับเพลิงสีจันทร์และสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างโดยจำกัดคนละ30กระสอบซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ประจำการในพื้นที่และขอให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปแคระสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569นางทิพาวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าหลังจากที่ฮิปโปโปเตมัสแคระได้ให้กำเนิดลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียเมื่อวันที่5เมษายน2569ที่ผ่านมานั้นปัจจุบันลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวดังกล่าวมีอายุ1เดือน15วันทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ผ่านระบบ Google Form ทางFacebook ขอนแก่นซูสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์ป่าภายใต้แนวคิดทุกคนมีส่วนร่วมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสแคระโดยเปิดให้ร่วมโหวตตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2569ซึ่งมีชื่อให้เลือกทั้งหมด5ชื่อสุดน่ารักได้แก่หมูยอหมูน้ำตกหมูเด้งหมูดึงหมูปิ้งทั้งนี้สวนสัตว์ขอนแก่นจะเปิดผลชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายน2569ต่อไปด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและแฟนคลับฮิปโปโปเตมัสแคระทั่วประเทศร่วมกิจกรรมโหวตตั้งชื่อให้สมาชิก ใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมเดินทางมาชมความน่ารักแบบใกล้ชิดของหลานหมูเด้งน้องหมูด้วงได้ทุกวันณสวนสัตว์ขอนแก่นต่อไปติดตามข่าวสีด้านนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าต้านทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571และจะเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของภาครัฐการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อให้ปลอดจากการทุจริตและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกำกับทิศทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเพราะการเป็นกระบวนการยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับข้อเสนอการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนต่อต้านการทุจริตบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้เพื่อการคอร์รัปชันเชิงระบบโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยกระดับความโปร่งใสตรวจสอบได้และปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ OECD ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายเป็นการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่ขอนแก่น36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
7: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อหยิกเล็บเจ็บเนื้อเป็นสำนวนเมื่อกระทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิดก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้กระทำหรือคนในพวกเดียวกันด้วยเช่นฟ้องร้องพี่น้องกันเองเป็นการหยิกเล็บเจ็บเนื้อติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหารร้านข้าวราดแกงสถานที่โรงอาหารอาคาร19จำนวน1ร้านราคากลาง 60,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-283-700-1020ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

0: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: สูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โหยายโคมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า โอ้ยดีๆๆเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร วันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองเรื่องใดมาฝากพวกเราบ้างครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 และคุณมนัญชัยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาจะมาพูดคุยนะครับบรรยายนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเข็มหน้าศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดีต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเนื้อหาแห่งคดีนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองให้น่าสนใจต่อไปครับครับก่อนที่จะเข้าเรื่องในสู่เนื้อหาประเภทคดีที่เป็นคดีพิพาทนะครับคดีปกครองที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่อยู่ในส่วนของเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองนะครับและถือว่าเป็นเรื่องที่มีคดีเข้ามาสู่ศาลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้ถูกหน่วยงานนะต้นสังกัดนะครับได้มีคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยนะครับอันเนื่องมาจากมติการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกฎหมายของปปช.นะครับฉบับล่าสุดนะครับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าข้อพิพาทนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับตามมติชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งคำสั่งลงโทษทางวินัยเนี่ยถือเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับหากผู้รับคำสั่งเนี่ยประสงค์จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนี่ยกรณีนี้เนี่ยตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้เลยวางหลักไว้เลยนะครับว่าผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อนฟ้องคดีนะครับและกรณีใดเนี่ยจำต้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่มีเข้ามานะครับแล้วก็มีเคสสตัดดี้นะครับต่างๆมากมายนะครับ
8: ครับแล้วมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคุณอดิศักดิ
9: ์ครับในเรื่องนี้นะครับเราสามารถที่จะระบุไปเลยนะครับว่ากรณีของก การดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมีบัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ในมาตรา101นะครับโดยมาตรา101วรรค1นะครับบัญญัติว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98นะครับที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับตามมาตรา101เนี่ยก็บัญญัติไว้โดยชัดเจนอยู่นะครับว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98นะครับผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าในส่วนของพรบ.ปปช.มาตรา98นะครับได้บัญญัตินะครับในเรื่องนี้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชานะครับหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเนี่ยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติชี้มูลที่ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกเนี่ยก็ให้ส่งสำนวนการไต่สวนแล้วก็มติชี้มูลความผิดเนี่ยให้กับผู้ดำเนินการในการสอบสวนในการแต่งตั้งออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไปนะครับผมเมื่อได้ดำเนินการไต่สวนแล้วก็มีมติชี้มูลความผิดแล้วเนี่ยก็จะส่งเอกสารต่างๆรวมถึงสำนวนการไต่สวนมติการชี้มูลความผิดให้ผู้มีคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับออกคำสั่งนะครับเมื่อออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมติดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกลงโทษดังกล่าวก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ศาลปกครองได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่จำต้องอุทธรณ์ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับถ้ามีอีกอันนึงแต่ถ้าเกิดจะดำเนินการอุทธรณ์ในส่วนของดุลพินิจในการกำหนดโทษนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการอุทธรณ์เนี่ยสามารถมีได้นะครับว่ากรณีที่จะอุทธรณ์ได้ก็คือเป็นกรณีที่อุทธรณ์ในส่วนของดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชานั่นเองนะครับตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี2เคสด้วยกันนะครับตามมาตรา101วรรค1เนี่ยก็คือในส่วนแรกสามารถนำคดีมาฟ้องได้เลยเมื่อได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะครับผมหรือ2ก็คือว่าสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แต่การอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชานะครับตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวครับ
10: และมีคดีตัวอย่างอุทาหรณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไหมครับ
9: ครับสำหรับอุทาหรณ์นะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับทางผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ผมเตรียมมาไว้นะครับ1เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยนะครับเป็นพนักงานส่วนตำบลครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งนะครับที่ปฏิบัติราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับโดยคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดอบต.นะครับได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายกอบต.นะครับมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติการชี้มูลความผิดของปปช.นะครับที่มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการออกคำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับหลายประการจึงยื่นฟ้องนายกอบต.นะครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการปปช.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่2และที่3ตามลำดับต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกอบต.มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและมติของคณะกรรมการปปช.ครับโดยคดีนี้นะครับก็สู้กันถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับได้พิจารณาในส่วนของคดีนี้โดยศาลท่านได้มีนิฉัยโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติ ของคณะกรรมการปปช.ผู้ฟ้องคดีจำต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองหรือไม่นะครับโดยวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าโดยที่มาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกลงโทษมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ถูกลงโทษนั้นหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของนายกอบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่1แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากที่มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยในคำฟ้องดังกล่าวผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการโดยไม่ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของนายกอบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่พิพาทและเมื่อคำสั่งดังกล่าวลงวันที่28กุมภาพันธ์2566การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่8มีนาคม2566จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษแล้วศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ส่วนกรณีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานสุตตำบลและมติของคณะกรรมการปปช.ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3นั้นถือเป็นขั้นตอนการดำเนินการหรือเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่จะถือว่ามีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการปปช.ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องในส่วนของคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้พิจารณาครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่1011/2566ครับ
10: ครับจากที่เราได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณอดิศักดิ์ฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
9: ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะเป็นบทวิเคราะห์หรือครับหรืออุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ฟังได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งอาจถูกลงโทษนะครับโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยที่มาจากมติการชี้มูลความผิดของปปช.ได้เนี่ยถือว่ามาตรา101วรรค1นะครับของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นบทยกเว้นนะครับที่ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็สามารถนำคดีมาฟ้องได้เลยเมื่อถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับอันเนื่องมาจากมติการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.นะครับผมซึ่งในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนนะครับกรณีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษพนักงานสุดท้องถิ่นตามมติของคณะกรรมการปปช.ซึ่งผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ถูกคำสั่งลงโทษประสงค์จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นส่วนกรณีประสงค์จะอุทธรณ์เพียงดุลพินิจในการกำหนดโทษนะครับซึ่งกรณีนี้นะเห็นว่าตนเองเนี่ยกระทำความผิดแต่ไม่แต่โทษเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเช่นต้องการลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกเช่นนี้นะครับผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษนะครับจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดไว้เป็นการเฉพาะครับ
10: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอ.ข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนัก งานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เรื่องของค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาอยู่รัฐบาลครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญแล้วก็เพื่อคุ้มครองนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธินะครับในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้นะครับเรื่องของไทยเป็นภาคีให้การรับรองเอาไว้ดังนั้นครับเพื่อให้เรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายครับให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะครับให้เป็นหน่วยงานหลักเลยในการที่จะรับหลักเรื่องนี้ไปพิจารณาเรื่องสำคัญเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะดูแลพิจารณาร่วมกันแล้วก็ศึกษาแนวทางความเหมาะสมนะครับรวมถึงข้อเสนอดังกล่าวโดยเน้นย้ำครับให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลเรื่องนี้

0: พิจารณาในภาพรวมแล้วก็ส่งต่อให้กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนะครับหลักใหญ่ใจความครับก็เพื่อที่จะดูแลน้องๆ นะครับอย่างที่บอกกันกรณีที่เด็กนักเรียนน้องๆนักเรียนเนี่ยค้างเงินเรื่องของค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วก็มีความต้องการที่จะออกเอกสารสำคัญทางการศึกษานะครับล่าสุดก็มีการสั่งการให้ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับทางด้านของรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับปิดท้ายกันนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ฝากย้ำนะครับฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยล่าสุดครับมีการขยายผลคดีของนายหมิงเฉินซันพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในส่วนของสแกมเมอร์ทั้งในส่วนของการฟอกเงินทั้งในส่วนของการค้าอาวุธนะครับหลังตรวจยึดอาวุธปืนสงครามและวัตถุระเบิดได้ด้วยนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านทั้งในส่วนของเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์บันทึกการสนทนาภาพถ่ายแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาและก็เครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนก่อการเรื่องของก่อเหตุในประเทศไทยแต่พบว่ามีข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธเพื่อนำไปก่อเหตุนอกประเทศด้วยก็เตรียมนะครับล่าสุดก็มีการขยายผลคดีของหมิงเฉินซันครับพบว่ามีการเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าติดตามได้ตลอดเลยนะครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับต้องบอกว่ามีข่าวคราวในรอบวันเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่กดติดตามไว้นะครับทั้งในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนของ TikTok ด้วยวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับฟังกันอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศเลยอย่างน้อยครับเราก็ได้ติดตามกันแล้วก็อย่างน้อยก็ได้อัปเดตข้อมูลต่างๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได
2: ้ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผลิตนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม์
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้ มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 รายก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพสโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นแต่แย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการประคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม และวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME B Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนอติพลสัทธพรหมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทราอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำ

0: เงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลายบัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
7: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ไท
10: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมยิ้มแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเข้าไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
3: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ
7: Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพด้วยเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
8: ์สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคุณหมอค่ะ
10: สวัสดีค่ะน้องเดย่าและท่านผู้ฟัง
8: ค ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะทุกวันพฤหัสบดี 19:30 นนะคะไปจนถึง 20:00 นกับที่นี่สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับคุณหมอกระต่ายนะคะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคะ
9: ก่อนอื่นก็ขอทักทายท่านผู้ฟังก่อนคิดถึงกันอยู่นะ
8: คิดถึง
9: ไม่ได้มาจัดรายการมาประมาณสัก2เดือนได้ไหม
8: ค่ะ
9: ประมาณนี้นะเพราะว่าทางรายการต้องตัดเข้ารายการจากส่วนกลางเนา
8: ะ
9: ก็วันนี้ได้กลับมาแล้วก็ดีใจค่ะก็อะไรที่เรารักอะไรที่เราชอบแล้วเราไม่ได้ทำมันก็คิดถึงแม่
8: ใช่ค่ะ
9: คิดถึงน้องเดย่าด้วยค่ะ
8: ค่ะ
9: คือรายการที่เป็นการบันทึกเทปแต่เราก็เหมือนได้เจอกันทุกสัปดาห
8: ์ใช่ค่ะ
9: แล้วก็ส่วนตัวหมอเองการได้ขับรถมาสวทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อีกพื้นที่หนึ่งในชีวิตพอเราไม่ได้มาเยือนเราก็รู้สึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็หมอให้เราคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะความรู้สึกของมนุษย
8: ์หัวข้อนี้น่าสนใจมากค่ะ
9: ค่ะหัวหน้าทำไมต้องคุยเรื่องนี้รู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยรู้สึก
8: ไม่ค่อยรู้สึก
9: ว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรแต่ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะคะมนุษย์ทุกคนธรรมดาถ้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเนี่ยมันก็ต้องรับรู้ความรู้สึกกันได้อยู่แล้วล่ะ
8: ค่ะ
9: แต่ว่ามนุษย์หลายๆคนเนี่ยที่ดูเป็นปกติเนี่ยทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาเฉยเขาไม่รู้สึกอะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรมันเป็นโรคไม่รู้สึก
8: เป็นโรคไม่รู้สึก
9: ค่ะแต่จริงๆมันมีความรู้สึกไหม
8: มีนะคะเดี๋ยวว่าม
9: ีสิ
8: ค่ะ
9: ทุกขณะที่เราเคลื่อนชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกมากมายทีเดียวค่ะ
8: ค่ะ
9: เพียงแต่ว่าเราไม่รับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความรู้สึกหรือว่าเรียกว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งคือเราไปคิดอยู
8: ่ค่ะ
9: คือเรามัวแต่ไปเล่นเกมอยู่มัวแต่ไปดูซีรีส์อยู
8: ่มัวแต่ไปความสนใจของตัวเอง
9: ใช่ไปรับรู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตาผ่านหูมันก็มาอยู่ที่ระดับการคิดคนทุกวันนี้คิดเก่งคิดเยอะคิดมากมากขึ้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าข้อมูลมันก็เยอะเราจัดรายการนี้ก็เป็นข้อมูลเหมือนกันเสียงที่เราพูดออกไปก็เป็นข้อมูลที่การรับฟังก็ต้องผ่านการรับรู้ของสมอง
8: ค่ะ
9: นี้ส่วนใหญ่ก็จะไปติดที่ระดับสมองกันซึ่งแท้จริงมันมีอีกระดับนึงที่เรามีอยู่เสมอนั่นคือความรู้สึก
8: ความรู้สึก
9: เช่นฟังรายการนี้ชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบนี้เป็นยังไงเรารู้สึกอะไรเราไม่ค่อยมาสังเกตความรู้สึกกันเรามีแต่ถามว่าฟังแล้วได้อะไร
8: ค
9: ่
8: ะ
9: หนูไปโรงเรียนเรื่องนี้หนูได้อะไรหนูเกรดดีไหมคือเป็นการคิดเป็นตัวเลขเป็นเกรดเป็นคะแนน
8: ค่ะลองมาฟังความรู้สึก
9: จริง
8: ใจดู
9: ใช่ว่าแท้จริงเรากำลังรู้สึกอะไรหลายๆครั้งที่พอเราไม่รับรู้ความรู้สึกตัวเองก็เหมือนเราไม่รู้จักตัวเองเราแค่ใช้ชีวิตตามกระแสสังคมตามความคาดหวังตามบทบาทหน้าที่การเป็นแม่เป็นหมอเป็นครูเป็นคนไข้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเราเป็นอะไรบางอย่างเราก็ทำตามบริบทหน้าที่นั้นไปแต่เราลืมไปว่าเรากำลังรู้สึกอะไรกับการเป็นหน้าที่นั้น
8: เรียกว่ากินใจมากทีเดียวค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
9: ก็เป็นประเด็นสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าใครๆอย่างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยหมอก็ขอแบ่งปันความคิดนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ไปประชุมที่ไหนก็มีแต่ให้ใช้ AI
8: ใช
9: ่ artificial intelligence ว่าต้องสอนเด็กด้วย AI ครูบาอาจารย์ต้องใช้ AI ในการทำงานใช้ในการวิจัยจัดรายการก็ใช้ AI AI ช่วยไปหมดเลยซึ่งข้อดีก็เยอะแต่ข้อเสียก็ไม่น้อยทีนี้เราก็ไม่ค่อยพูดถึงข้อเสียของมันสักเท่าไหร่ซึ่งมันมีเยอะมากเหมือนกันนะโดยเฉพาะตอนนี้กลายเป็นว่าเราคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างไม่ว่า AI หรือไม่ก็ตามเนี่ยมันเป็นการใช้การคิดข้อมูลข่าวสาร
8: ค่ะ
9: แล้วมันจริงไหม
8: เราต้องเอามากันกรองค่ะไม่ใช่จริงไปทุกเรื่อง 100%
9: ใช่ๆนี่เราจะกันกรองไหวมั้ยแล้วกันกรองทันมั้ยข้อมูลที่เขาให้มามันจะสมเหตุสมผลมากๆเลยมันจะดูดีมากเลยแต่มันตรงกับความรู้สึกของเราไหมหมอเป็นครูบะหมอเป็นอาจารย์ให้ลูกศิษย์เขียนงานส่งมาลูกศิษย์ใช้ AI เขียนมา ค่ะเราก็รู้เลยว่านี่ใช้ AI เขียนมาเพราะว่ามันไม่ออกจากความรู้สึกของเขาก็จะได้คะแนนน้อยหน่อยเพราะว่า AI คือครูไม่ต้องได้สิ่งนี้จากเธอนะครูอยากได้ความจริงจากเธอว่าเธอรู้สึกอะไรกับการทำงานกับการเห็นคนไข้แบบนี้
10: ค่ะ
9: จริงไหมถ้าเรายังใช้แต่ข้อมูล AI ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่มันเป็นแพทเทิร์นรูปแบบที่เป็นแค่ความรู้เหมือนอ่านเหมือนเอาตำรามาตอบอะแต่ไม่ตอบจากความจริงของเธอเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจ
10: เรียกได้ว่า AI กันกรองก็จะแตกต่างจากความรู้สึกของมนุษย์เรานะ
9: ใช่เพราะว่าในเรื่องเดียวกันน่ะคนเรามันรู้สึกไม่เหมือนกัน
10: ค่ะ
9: เราเจอคนแตกต่างหลากหลายถ้าเราไปถามเรื่องนี้ใน AI มันก็จะตอบเหมือนกันแต่พอถามแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกัน
10: ค
9: ่ะซึ่งก็อยากจะชวนให้เรากลับมารับรู้ความรู้สึกเพราะมันจริงกว่ายิ่งการศึกษาที่มันจะเกิดขึ้นในทศวรรษต่อไปค่ะตอนนี้มันเกิดภาวะความรู้เฟ้อค่ะ
10: ความรู้เฟ้อคืออะไรคะ
9: คือใครๆก็มีความรู้ได้เราอยากรู้แล้วเรากดคลิกแป๊บเดียวก็รู้ไม่ว่าจะเรื่องที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักถูกไหมคะคนไข้ก็เดี๋ยวนี้ก็เอายามไปคีย์ดูทุกอย่างก็รู้หมดถ้าเราอยากรู้เรื่องวิศวกรรมเรื่องอวกาศเรื่องอะไรเรารู้หมดถ้าเราอยากจะรู้เราหาความรู้ได้ไม่ยากเลยแล้วความรู้จะเป็นเหมือนเป็นของราคาถูกซึ่งสมัยก่อนความรู้เป็นของราคาแพงเนาะกว่าจะได้ความรู้แต่ละเรื่อง
10: ใช่ค่ะ
9: แต่ตอนนี้มันอยู่ในมือถือเราทุกคนที่มีระบบ
10: ค่ะเดี๋ยวนี้รวดเร็วทั้งภาษาด้วยภาษาที่เราไม่รู้จักเราก็ให้ AI ไปให้
9: ใช่ซึ่งสมัยก่อนเราต้องให้นักแปลนใช้ลาบราคาแพงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็ให้มันแปลเดี๋ยวนี้เราก็ให้มันทำสไลด์นำเสนอข้อมูลให้เดี๋ยวนี้เราก็ให้มันออกแบบบ้านเราให้เดี๋ยวนี้เราก็ให้มันเขียนข่าวให้
10: ใช่
9: มันทำให้ได้หมดเลยแล้วยังไงล่ะแล้วจริงๆมันคืออะไรแล้วเราต้องการอะไรแน่ๆในการใช้ชีวิตตื่นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในแต่ละวันนะเดียใช่ไหมคำตอบคือเราต้องหาความจริงในตัวให้เจอซึ่งหมายถึงอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกค่ะพอเราได้ข้อมูลได้รับรู้ได้ความสะดวกได้สิ่งต่างๆมาแล้วจริงๆเรารู้สึกอะไรกับมันเราชอบไหมที่มันเป็นแบบนั้นสิ่งนี้ที่มันเขียนออกมาให้เราเนี่ยมันตรงกับความจริงในใจเราแล้วหรือยัง
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ค่ะก็ต้องเป็นการศึกษายุคใหม่ต้องเป็นแบบนี
10: ้เราต้องไปกันกรองแล้วก็เพิ่มความรู้สึกของมนุษย์เข้าไป
9: ใช่เพราะงั้นเพราะมนุษย์กำลังจะถูกจริงๆมันก็ถูกมานานแล้วล่ะคือที่ว่า disrupt เนี่ยก็คือมนุษย์ถูกทำให้แบบแน่นอนมีการตกงานสูงขึ้น
10: ใช่
9: เพราะว่าไม่ต้องใช้มนุษย์แล้วนี่ค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเด็กๆของเราวัยรุ่นของเราทุกวันนี้ต่อไปอีก5ปี10ปีเขาจะทำงานอะไรล่ะ
10: จริงค่ะแม้แต่ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวพี่ดีเจก็สามารถใช้ AI จัดได้เลย
9: ใช่ๆก็เนี่ยฟังแล้วเวลาฟังอะไรที่ AI มันพูดก็ฟังเพลินดีนะแต่ส่วนตัวหมอเองก็จะไม่ฟังเพราะว่ามันไม่สนุก
10: ค่ะ
9: ตอนแรกวินาทีแรก3วินาทีแรก10วินาทีแรกอาจจะไม่รู้เป็นเสียง AI นะแต่ฟังไปสักพักก็จะรู้ว่าเป็น AI แล้วก็จะเลิกฟังค่ะเพราะว่าหมอก็จะสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ค่ะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ห้ามใช้มันนะคะเพียงแต่ว่าจะใช้มันต้องมีหน้าที่เป็นผู้ช่วย
10: เราผู้ช่วยมนุษย
9: ์ใช่ค่ะแต่ตอนนี้หลายคนเอามาเป็นตัวเอกเรื่องเลยเด็กๆบางคนส่งงานมาเนี่ยไม่เกลาเลยAI มันตอบยังไงก็ส่งมาให้จานอ่านหมดอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่งานของมนุษย
10: ์ค่ะ
9: ซึ่งอยากจะชวนเรื่องนี้นะคะวิธีการกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์คือการกลับเข้ามาหาความรู้สึกของตัวเองค่ะความรู้สึกเนี่ยเป็นคำเดียวคำเดียวคือความรู้สึกนะแต่จริงๆมันมีหลากหลายแบบความรู้สึกที่กายความรู้สึกที่ใจความรู้สึกต่อความคิดตัวเองความรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบความรู้สึกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันมีเยอะมากอ
10: ่
9: ะอ
10: ย่างเช่นอะไรดีคะเช่นความรู้สึกที่
9: เราเห็นเราเห็นปุ๊บเรารับเห็นรู้สิ่งนี้แน่นอนความรู้สึกมันอยู่ที่ใจแหละ
10: ค
9: ่ะเราเห็นสิ่งนี้ตามันบอกว่าอะไรแสงสีเขียวสีแดงสีเหลืองชอบไม่ชอบก็เป็นความคิดใช่ไหมคะความคิดเกิดจากความรู้สึกตัดสินอาจจะมีภูมิหลังเก่าชอบสีแดงมากเลยเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยได้ซองแดงมันก็จะมีความคิดมันมีรายละเอียดเยอะมากเดียะแล้วก็ฉันชอบสีนี้ไม่ชอบสีนี้พอกระทบที่ตาแล้วกระทบที่ใจเราไห
10: มความกระทบที่ใจพึงพอใจรู้สึก อ่อนโยนลงเย
9: ็
10: นเบาใจลง
9: เห็นสีสว่างสว่างก็เย็นอะไรเงี้ยคือมันเห็นไหมมันในหนึ่งขณะเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นใต้ตั้งเยอะนะในการเห็นในสิ่งหนึ่งขณะที่ท่านกำลังฟังรายการนี้ท่านกำลังรู้สึกอะไรอะไรก็ลองสังเกตดูได้นะซึ่งท่านจะรับรู้จะอะไรก็ได้อะจะเป็นความรู้สึกการตีการความตีความความหมายความรู้สึกต่อเสียงของเดียกเสียงของมดตายความรู้สึกต่อเรื่องที่เล่าเห็นไหมมันมีอะไรตั้งเยอะนะเดียกมันมีอะไรที่จะบรรยายจากตัวเองได้เยอะมากซึ่งถ้าเราถอดเทปรายการเรามามันก็เป็นประโยชน์ AI มันถอดให้ใช่ไหมมันก็เป็นแค่ข้อมูล
10: เป็นแข็งๆไม่ใช่ความรู้สึกของมนุษย
9: ์ใช่ใช่ซึ่งก็คิดว่าประเทศไทยก็ยังโชคดีที่เรายังมีงานของมนุษย์อยู่เยอะ
10: ค
9: ือหมอฟังข่าวจากหลายประเทศเขาก็มนุษย์ตกงานเยอะมากประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเพราะเขาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีกันหมดเลยแล้ววัยรุ่นจะไปทำงานอะไรเนี่ยแหละ
10: เป็นห่วงเด็กๆในอนาคตนะคะ
9: ใช่ใช่ก็เรายังมีงานของมนุษย์อยู่เราก็ควรจะรักษาสิ่งนี้ไว้นะคะแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาเด็กๆของเราด้วยให้พัฒนาตัวเองให้จริงมากขึ้นถ้าเชียร์นักการศึกษาหรือผู้ให้การศึกษาทุกคนนะนี่มุมมองหมอนะคิดว่าเราต้องให้การศึกษาที่ระดับความรู้สึก
10: ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
9: ให้เขามีโอกาสรับรู้ความรู้สึกของตัวเองที่เขาเรียนวิชานี้อ่านเรื่องนี้ทำวิจัยเรื่องนี้เรียนกับครูบาอาจารย์คนนี้หรือถ้าเป็นเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายเขาจะเลือกเรียนอะไรต่อเนี่ยเขาต้องกลับมารู้สึกตัวเองได้เนาะไม่งั้นเด็กม .4 ม .5 ม .6 หนูอยากเป็นอะไรหนูก็ไม่รู้หนูจะเอ็นทรานซ์คณะอะไรหนูก็ไม่รู้หนูชอบอะไรหนูก็ไม่รู
10: ้
9: เขาจะเลือกตามที่มันเพื่อนเลือกอาจารย์เลือกครูแนะแนวเลือกเลือกเพราะเกรดหนูดีมันก็จะกลายเป็นเหตุผลอื่นๆไปซึ่งมันไม่ตรงกับใจเขาก
10: ลายเป็นละเลยความรู้สึกตัวเอง
9: ใช่ซึ่งสำหรับในมุมมองหมอตอนนี้มันเป็นโรคแล้วล่ะค่ะพอไม่รับรู้ความรู้สึกก็ทำให้เขาไม่เข้าใจตัวเอง
10: จริงด้วย
9: กำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วบางทีมันเหมือนในละครโบราณอะถ้าใครเกิดทันนะละครคุณพิศาลอัครเสนี
10: ละครเรื่องอะไรคะ
9: มันมีหลายเรื่องแต่มันจะคล้ายกันคือนางเอกแต่ตบจูบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันทั้งรักทั้งเกลียดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือแบบว่าเกลียดใจมันรักแต่ว่ามันต้องคิดเกลียดอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดไม่ชอบ
10: ไม่ชอบเขา
9: อ
10: ๋อแสดงว่าไม่รู้ใจตัวเอง
9: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงเรื่องแบบนี้มันมีมาทุกยุคทุกสมัยอะค่ะเพียงแต่ว่าที่นำเสนอกันวันนี้เพราะอยากจะมาย้ำเน้นแล้วก็คิดว่ามันกำลังโตขึ้นป
10: ั
9: ญหานี้มันกำลังโตขึ้นจากความสะดวกสบายที่มากขึ้นที่ลูกๆหลานๆเราได้รับก็ทำให้เขาเพลิดเพลินกับความคิดความสบายแล้วก็ความสนุกมากกว่าที่จะรับรู้ความรู้สึกตามความเป็นจริงในตัวเอง
10: ความสนุกความต้องการตามกระแสที่ไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ชอบตามกระแสก็ได้
9: ใช่แต่เราไม่กล้าฝืนกระแสแล้วทำไงล่ะฉันจะเป็นตัวของตัวเองก็ยากที่จะเพราะเพื่อนไปทำกันหมดมันต้องอย่างงู้นสิมันต้องอย่างนี้มันต้องขาวมันต้องจมูกโด่งมันต้อง
10: อะไรสักอย่างเชฟอะไร
9: ใช่กลายเป็นมันก็กลายเป็นถ้าทุกคนเป็นงั้นเหมือนกันหมดมันก็ดูจะเป็นหุ่นยนต์เนาะไม่ค่อยเป็นมนุษย์เลย
10: เป็นหุ่นยนต์ไปเลยหน้าบล็อกเดียวกันหมดเลย
9: ใช่แท้จริงเราสร้างมาแตกต่างหลากหลายความแตกต่างหลากหลายคือความงดงามค่ะถ้าโลกนี้มี

0: ที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันทำเพราะอะไรหมอคิดว่าสุขภาพคือภาพแห่งความสุข
1: ใช่ค่ะ
0: ภาพแห่งความสุขมันไม่ใช่ไม่แค่ไม่ใช่ไม่มีโรคนะสุขภาพภาพของเรามีความสุขหรือยังนี่ความสุขมันจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับใจเสมอค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสุขภาพดีใจเราก็ดีด้วย
0: ทางตรงข้ามเลยก็มีสุขภาพไม่ดีเลยหมายว่ามีโรคเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: แต่ใจเขาดีก็มีให้เห็นถมถือไปนะที่แบบป่วยเป็นโรคร้ายๆแต่ว่าโอ้โหดูแลใจเองดีมาก
1: คือใจเข้มแข็งมากใจสู
0: ้ก็บางทีมันก็ไม่ใช่เข้มแข็งหรือสู้นะน้องเจย่าแต่เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเขาอาจจะเข้าใจเองดีมากเข้าใจสัจธรรมชีวิตเนื่องสัตว์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเข้าใจว่าชีวิตต้องมีความสงบที่ผ่านมาได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วก็วางใจได้
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองด้วยซึ่งเราก็ควรจะใช้เวลาชีวิตของเราเนี่ยศึกษาเรื่องนี้กันบ้างนอกจากเวลาที่เราต้องไปหาเงินทำงานดูแลคนอื่นแล้วนะก็หมอคิดว่าคงต้องกลับมาเรารู้ความรู้สึกตัวเองให้บ่อยครั้งขึ้นแท้จริงนี่เรากำลังรู้สึกอะไรนะคะก็ศึกษาความจริงไปด้วยกันดีกว่าค่ะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่กอบกู้โลกคือโลกยังต้องการมนุษย์ต้องการโลกก็ต้องรู้ความจริงของตัวเองใช่ไหมนะก็ชวนช่วยกันนะซึ่งทุกคนทำได้ค่ะ
1: เราเพียงแต่หยุดอยู่กับตัวเองเงียบๆเพื่อรับฟังเสียงจากหัวใจของตัวเอง
0: ใช่
1: ว่าเราต้องการอะไร
0: ใช่เลยถูกต้องเลยนะคะก็เนี่ยฟังรายการนี้จบก็ปิดวิทยุก่อนก็ได้แล้วก็อยู่ตัวเองสักนาทีนึงนะลองสังเกตดูนะว่าเอ๊ะกำลังรู้สึกอะไรหรือว่าขณะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงที่มากระทบจากตอนนี้เนี่ยเรากำลังรู้สึกอะไรนะคะก็สังเกตได้ค่ะจุดเริ่มต้นของการรู้สึกถึงตัวเองก็คือการสังเกตตัวเองเนี่ยนะคะสังเกตว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปเมื่อกี้ได้ยินประโยคนี้มาทำสิ่งนี้ออกไปแล้วแล้วก็มีปฏิกิริยาจากคนรอบข้างอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วฉันรู้สึกอะไรก็เอามาสอนตัวเองต
1: ่อ
0: เราก็จะเป็นครูสอนตัวเองได้ตลอดชีวิตนี้แล้วก็ถ้าใครเป็นหมอก็เป็นหมอรักษาตัวเองตลอดคือทุกคนเป็นหมออยู่แล้วนะคะ
1: ร
0: ัก
1: ษาตัวเองเป็นที่ปรึกษาให้ตัวเองเป็นคุณหมอให้ตัวเองเบื้องต้น
0: ใช่ใช
1: ่เป็นคนรักของตัวเองเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นแม่ของตัวเองเป็นลูกของตัวเองก็ได้
0: ใช่เลยถูกต้อง
1: โอ้ยเยี่ยมมากเลยถ้าอยากจะเป็นคนนั้นก็ค่ะคุณหมอ
0: เนี่ยเราก็เริ่มเลยค่ะเดีย
1: ค่ะ
0: เริ่มได้ทุกขณะเริ่มได้ทุกเวลาเริ่มณบัดนี้ได้เลยค่ะซึ่งก็ฝึกกันนะคะก็เป็นรายการนี้ก็มาเป็นได้ไหมเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะว่าเราก็เบื่อเตือนกันบอกกันเพื่อนที่ดีต้องเตือนกันได้มาบอกกันได้แล้วก็สะท้อนความจริงให้เพื่อนเติบโตต่อไปให้เพื่อนได้เรียนรู้ค่ะมันเราเก่งเองคนเดียวก็ยากอยู่ไม่ได้ยากขณะที่เราเดินทางสอนตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยแต่ก็มีการมีเพื่อนเนี่ยที่สะท้อนให้เราเนี่ยจะดีมากๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นคู่รักเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามค่ะที่เขา เห็นความจริงในตัวเราแล้วเขาสะท้อนได้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเหมือนนักกีฬาต้องมีโค้ช
1: ใช่
0: นาฬิกาเก่งๆนี่หมอชอบดูแบดมินตันนะนาฬิกาเราเก่งได้เพราะเรามีโค้ชที่ดีด้วยมีระบบซัพพอร์ตที่ดีมีสถาบันองค์กรช่วยคนคนนั้นถึงจะเก่งขึ้นได
1: ้
0: เช่นเดียวกับเราเนี่ยเราจะเก่งขึ้นได้เราก็ต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีก็เป็นห่วงคนยุคนี้หลายคนที่ชอบนิยามว่าฉันเป็น introvert ฉันอยู่คนเดียวฉันคิดเองเองจบเองได้ไม่เกี่ยวกับใครซึ่งไอ้คำว่าไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยมันจริงหรื
1: ออย่างน้อยเราก็ต้องมีพ่อแม่มีครอบครัวใช่ไหมคะ
0: ข้าวก็ปลูกเองไม่ได
1: ้
0: สัตว์เลี้ยงเนื้อสัตว์ต่างๆก็หันเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช้เงินซื้ออย่างเดียวเราถูกระบบทุนนิยมหลอกหรือเปล่าว่าแค่มีเงินอย่างเดียวทุกอย่างสบายจริงไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราแท้จริงมันใช่หรือเปล่าก็ค่อยๆสังเกตดูนะว่าเราต้องเกี่ยวกับใครอยู่เสมอแล้วความสัมพันธ์บนโลกนี่มันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนมากมายแค่ฉันอยู่ในห้องคนเดียวคอนโดคนเดียว

0: เราจะไม่เกี่ยวกับใครแปลว่าฉันอยู่คนเดียวได้แล้วจริงๆจริงๆเหรอ
1: ก็ยังต้องมีครอบครัวนะคะ
0: ก็ครอบครัวซึ่งนิยามครอบครัวนี้ก็จะชวนเปิดกว้างนะเดียร์คงอาจจะไม่หมายถึงแค่พ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาอย่างเดียวแล้วนะแต่ใครก็ได้ที่เรารู้สึกผูกพันสัมพันธ์ด้วยในระยะยาวใครก็ได้ที่ปรารถนาดีต่อเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็ปรารถนาดีต่อเขาด้วยคนนั้นก็เป็นครอบครัวเรา
1: ถือว่าเป็นเซฟโซน
0: ใช่พื้นที่ปลอดภัย
1: คนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เรา
0: ใช่ซึ่งในมุมมองหมอนะหมอรู้สึกว่าสังคมอีสานเป็นสังคมของครอบครัวอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คนอีสานแบบเพื่อนว่าพื้นกันใส่ใจกัน
1: ใส่ใจ
0: รู้จักความรู้จักกันหมดเวลาหมอไปออกไปเยี่ยมบ้านเนี่ยในเขตชนบทสักหน่อยเนี่ยเขารู้จักกันหมดเลยนะหมอคิดว่าทำนี่ดีมาก
1: มีน้ำใจคนอีสานมีน้ำใจมีความเป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายสารทุกข์สุขดี
0: ใช
1: ่แบ่งปัน
0: ใช่สิ่งนี้ดีมากเราต้องคงไว
1: ้ใช่ผ่านงานบุญต่างๆจะเห็นได้ชัดค่ะ
0: ใช
1: ่รู้สึกแผ่ชอบช่วยเหลือกัน
0: ใช่ความดีความงามเช่นนี้เราก็อยู่ต่อไปนะแล้วเราก็ช่วยกันค่ะช่วยตัวเราแล้วก็แบ่งปันไม่ให้ลูกหลานของเราลูกหลานของเรากำลังอยู่ในความว่าที่ เขาได้รับเลยนะได้รับพลังใจอย่างมนุษย์ควรมีต่อมนุษย์น้อยกว่ายุคเรายุคคนอายุ40 50 60 70 80 90เนี่ยตอนเราเด็กๆเราได้ความรักเยอะมากแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยได้รับแต่ความรู้แต่ไม่ค่อยได้รับความรักความเห็นใจความใส่ใจซึ่งสังคมโลกที่มันแปรเปลี่ยนไปสังคมในประเทศที่มันแปรเปลี่ยนไปมันส่งผลอย่างนี
1: ้
0: พอเรารู้อย่างนี้เราก็ช่วยกันเติมค่ะเพราะแท้จริงถ้าเดียร์ก็ผ่านตอนลูกเล็กๆมาเด็กทุกคนจะต้องการการอบกอดจากพ่อแม่
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะวิ่งหา
1: อบกอดต้องการการสัมผัสเอาใจใส่แสดงความรัก
0: ใช่ซึ่งถึงเขาวันนี้เขาจะโตเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มวัยโตขนาดไหนจริงๆมนุษย์ทุกคนยังต้องการความรักอยู่เสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นให้ได้ตลอดไปให้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัย
1: อาจจะไม่ใช่แค่การสัมผัสคำพูดปฏิกิริยานะคะ
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วกันนะคะเราเริ่มมีเวลาสบตากันน้อยลงเพราะเราไปสบแต่หน้าจอ
1: ใช่ค่ะ
0: เราโดยหลักจิตวิทยาเราเลยไม่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นพอเราไม่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเราเหมือนเราพร่องความรักไป มันเป็นค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆสังเกตกันไปนะคะคือถ้าเราสบตากันทุกวันเราก็จะรู้สึกจิตมันรู้สึกนะคะว่าคนนี้คุยกันได
1: ้
0: แต่ถ้าเราไม่ได้สบตาใครเลยเนี่ยเราจะกล้าคุยกับเขาไม่เวลาเรามีปัญหา
1: ด้วยค่ะนะแววตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ใช่ใช่ถึงเราจะไม่รู้แต่มันได้สบเรื่อยๆมันก็จะรู้เองนั่นแหละว่าคนนี้เขาเป็นยังไงเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักเขาพอเรารู้สึกว่าเรารู้จักใครเราก็จะรู้สึกว่าเราสนิทกันพอสนิทกันเวลาเรามีเรื่องอะไรเดือดร้อนอะไรเราก็จะถามได
1: ้
0: เราก็จะกล้าถามแต่สภาวะแบบนี้หมอคิดว่าคนหลายคนในสังคมแบบมันมีน้อยลงมากมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนคือหมอเคยเจอคนไข้ที่แบบไม่ได้คุยกับใครเลยทั้งวันทำแต่งานก็แบบโอ๊ยน่าเห็นใจเขามากเวลาเขามีเรื่องทุกข์อะไรเนี่ยเขาไม่มีที่ระบายไงเขาไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเราอยู่ขอนแก่นจังหวัดใหญ่มีคนจากต่างจังหวัดมาอยู่กับเราเยอะค่ะอยู่หอพักคนเดียวนะจะให้เด็กคนนี้ไปคุยกับใครเวลาเขามีปัญหาจริงไปเดีย
1: ค่ะ
0: เนี่ยซึ่งอยากจะชวนให้เราค่อยๆมองเห็นกันมากขึ้นนะคะผู้ใหญ่กว่าก็ทักทายเนี่ยเรามาเราก็ทักทายเด็กก่อนเด็กยังไม่เขาไม่ทักทายเราละค่ะเราก็ทักก่อนให้เขาเงยหน้าออกจากหน้าจอมาเจอหน้าเราสักหน่อย
1: ค่ะทีนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการค่ะอยากจะให้คุณหมอมีอะไรฝากถึงเอฟซีเราสักหน่อยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลับมาแล้วนะคะยินดีที่ได้พบกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้พัฒนาด้วยกันก็ขอให้ท่านเจริญในสุขภาวะแล้วก็มีอะไรก็บอกกัน
1: ค่ะ
0: ดีไหมคะ
1: ค่ะและเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเฮลที่ขับแล้วค่ะวันนี้เดย่าจันทิมาจันเต็มพร้อมกับแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลค่ะคุณหมอกระต่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนีโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาถประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด8ศูนย์ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
6: พลโทอดุลบุญพงษ์เจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปากภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-18และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Powerชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
13: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
12: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0ในนัดชิงชนะเลิศ ส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับเมื่อปี1982ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของพานแว่นฟ้าเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตรพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรารัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันตลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลมานไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเบรินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหมั่นล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิดบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังยิ่งแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิดผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคันรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บังบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบังมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดหลุมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยฮับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพลาที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

อบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใจกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้

0: ใครจะเผาแล้วนะ
1: ชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว
0: ้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่มันแสดงความไม่พอใจ
0: เองอย่าหุบปากซะ
1: ผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผล
0: อย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมา
1: เขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุกพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่
0: เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วย
1: ขี้เมาคนเดิมบันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียว
0: ข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิ
1: ก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิด
0: แล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกัน
1: ชีวิตข้าไง
0: เอาชีวิตของข้าเป็นประกัน
1: บังมิจบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิจจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่าง

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านที่น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีอยู่นะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยาก

0: แกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สิไปงัดไม้ซุงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผลาดจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนคณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
10: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานโดยรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
12: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: ติดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่านะฮะสุขภาพเป็นไงบ้างนะฮะเป็นห่วงกันครับสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยนะฮะ21พฤษภาคมแล้ว2569ฝนก็ดูเหมือนว่าวันนี้ฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะที่ห้องส่งแต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันทำท่าอยากจะตกเหมือนกันต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะเห็นว่ามีไข้หวัดนะไวรัสระบาดกันอยู่ทั้งไวรัสท้องถิ่นที่ยังมีอยู่นะไข้หวัดใหญ่โควิดนะทั่วโลกก็มีไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆนะฮันตานะรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันอยู่อีโบลาก็มีข่าวระบาดทางแอฟริกานะครับสุขภาพสำคัญมากคุณผู้ฟังครับเราต้องดูแลรักษานะป้องกันตรงนี้สำคัญมากป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วก็รักษานะครับยูกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรเอาไปผู้เบยของเรานะครับตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยนะตั้งใจทำอย่างยิ่งทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยหลายๆตัวนี้ผ่านงานวิจัยแล้วด้วยนะครับว่ามีผลการรักษาที่เรียกว่าดีมากๆทีเดียวนะครับอ่ะคืนนี้2ชั่วโมงครับคืนวันพฤหัสบดีชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแต่ว่าชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบรมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ปราจีนฝนตกไหมวันนี้
4: วันนี้ร้อนครับยังไม่ตกครับ
3: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรงเนาะ
4: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรง
3: อ่ะโอเคครับดูแลสุขภาพกันคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราอาจารย์แอ็กเชิญเลยครับ
4: ได้ครับได้ครับเมื่อกี้ฟังคุณลมได้ยินเรื่องไวรัสฮันตาใช่ไหม
3: ฮันตาใช่ใช่
4: ฮันตาเมื่อกี้นั่งพอดีผมติดตามข่าวมาสักพักแล้ว
3: เป็นไงครับ
4: ครับก็จริงๆก็เขาระบาดเนาะสิ่งที่ข่าวเขาออกคือเริ่มจากเรือสำราญใช่ไหมครับ
3: บนเรือสำราญเสียชีวิตไปตั้ง3คนนะครับ
4: ใช่ๆครับแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วเนี่ยก็เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงครับแต่ว่าติดต่อกันเนี่ยยากครับติดต่อกันยาก
3: มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสถ้าเชื้อรุนแรง
4: ใช
3: ่ก็จะระบาดยากกว่าเชื้อที่ไม่รุนแรงครับผมครับ
4: ครับครับก็เป็นต้นกำเนิดจากพวกสัตว์ฟันแทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ใช่
4: ซึ่งเจ้าเรือสำราญเขาไปรับผู้คนมาจากต ัวท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วขึ้นมาค่อยป่วยประมาณนั้นครับประมาณนั้น
3: ป่วยบนเรือเพราะว่าอยู่กันระบาดอยู่กันบนเรือเป็นเดือนๆเนาะครับผม
4: โอ้ใช่ใช่เราต้องอยู่นานพอสมควรด้วยคุณบรม
3: ใช่
4: หมายถึงว่าต้อง
3: สัมผัส
4: อะไรนะต้องสัมผัส
3: ชิดกันอยู่หลายวัน
4: หลายวันนานๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยก็ยังสบายใจได้อยู่
3: ยังสบายใจได้ครับ
4: ยังสบายใจได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเราครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับคือพอดีเจอบทความที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะ
3: ครับ
4: เขาบทความนี้นะครับเขาใช้บทความว่าออกกำลังกายแบบไหนครับช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยประสาทวิทยาเลย
3: น่าสนใจ นี่ออกกำลังกายแล้วช่วยสมองฝึกความจำด้วยน่าสนใจครับ
4: ใช่ครับใช่ครับนะฮะเขาพบว่าครับการออกกำลังกายเพียงระยะสั้นๆครับสามารถสร้างคลื่นของสมองครับคือคลื่นของสมองเนี่ยทำให้คุณนะครับช่วยจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำได้ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะครับเนาะนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับคือความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการจำชื่อคนใช่ไหมฮะเราไม่ได้เจอคนนั้นเราอาจจะจำชื่อไม่ได้นะฮะหรือจำสิ่งของที่ต้องซื้อนะฮะการอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหรือการสัมภาษณ์งานที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วข้อมูลที่อยู่ในหัวนะครับบางทีมันเลือนหายไปเลยในนาทีถัดไปก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆครับที่จะเพิ่มความจำของคุณได้ทันทีครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆครับวิธีนั้นคือครับหนึ่งคือการเดินเร็วๆสัก 2-3 นาทีงงไหมครับหรือว่าใครมีจักรยานนะครับก็ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีครับ
3: ช่วงสปีดช่วงสปีดความเร็วช่วงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับคือเทคนิคที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มความทรงจำได้ครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆก็คือเพิ่มความจำได้มากขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้เขาก็อธิบายว่าทำไมครับคือผลวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความจำได้ครับด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนะครับก็หรือคาร์ดิโออธิบายง่ายๆก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเช่นการวิ่งอะไรพวกนี้คือเขาก็มีการพิสูจน์กันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะฮะดังมีผู้เขียนนะครับเคยระบุไว้ในจดหมายข่าวเรื่องมีชีวิตที่ดีไปนานๆเนี่ยนะครับกิจกรรมทางกายเนี่ยสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและเสริมสร้างส่วนต่างๆของสมองที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพตามวัยได้นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมถอยของความสามารถทางปัญญาได้นะครับ
3: ครับ
4: การออกกำลังกายเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ได้ประโยชน์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์ไปแล้วครับว่ามันเสริมสร้างบริเวณสมองครับที่สำคัญของความจำครับสิ่งนั้นคือส่วนของฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือส่วนที่เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในของสมองครับส่วนนี้นะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความจำของเรานะฮะการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มขนาดของเจ้าฮิปโปแคมปัสได้ครับคือแทนที่นอกจากจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะไอตัวส่วนนี้สมองส่วนนี้นะครับใหญ่ขึ้นด้วยครับนะฮะมันไปกระตุ้นได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลาการออกกำลังกายนะครับก็มีความสำคัญเช่นกันครับเขาบอกว่าเวลาเราจำอะไรแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือนะครับอยากจะจำข้อความในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือเสร็จครับ ให้ออกไปเดินเล่นครับเพราะว่ามีผลวิจัยนะฮะบอกว่าทำให้คนนะครับช่วยจดจำและดึงข้อมูลความจำเนี่ยออกมาได้ดีกว่าครับหลังจากการออกกำลังกายทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับ และในทางตรงกันข้ามครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นพวกคาร์ดิโอเนาะคาร์ดิโอหรือพวกการวิ่งการเดินเร็วอย่างเงี้ยนะครับการออกกำลังกายแบบพวกเล่นกล้ามเล่นเวทครับไม่ได้ช่วยเสริมความจำแต่อย่างใดครับคุณโล
3: มคร
4: ับนะครับคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงเข้าใจกระบวนการนี้นะครับก็เกิดได้ยากอยู่แต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยใหม่นะครับล่าสุดนะครับชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการจะเรียกว่าทดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความเข้าใจนั้นนะครับเขาก็เอาคนมาครับนะเอามานั่ง14คนนะฮะหลังนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบภายในสมองเขาก็จะมีเครื่องมือนะเป็นคล้ายๆถ้าเราดูหนังนะมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่แปะไว้บนหัวอย่างนั้นนะครับ
3: ครับ
4: นะมันจะเป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าเขาวัดกระแสไฟเล็กๆครับนะเขาวัดกระแสไฟเล็กๆเขาบอกว่าเอาคนเนี่ยมานั่งมาออกกำลังกายเสร็จนะคุณบรรล
3: ง
4: แล้วก็เอามานั่งเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยแปะบริเวณรอบๆหัวเนี่ยนะ
3: เทสเลย
4: เขาเทสเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้ตุมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือมีกระแสไฟอะไรไหมนะที่ไหลเวียนระหว่างเซลล์สมองกับตัวเขาเรียกว่าระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งนะถ้ามีกระแสไฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเรียกว่าสมองเนี่ยกำลังรวบรวมความทรงจำอยู่ครับปรากฏว่าครับนักวิจัยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลื่นเขาพบว่าคลื่นสมองเนี่ยเป็นที่เขาพบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นิวรอนตัวเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยครับจำนวนมากนะครับทำงานพร้อมๆกันครับทันทีครับหลังจากเราออกกำลังกายแล้วครับนะก็สิ่งนี้ครับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมองครับเขากำลังจัดเก็บและรักษาความทรงจำอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนเรียบเรียงลิ้นชักนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าท่านมีของกระจัดกระจายเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้เนาะมันต้องเรียบเรียงในที่ที่เหมาะสมนะครับสมองก็เหมือนกันครับหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสมองครับเขาก็พยายามเรียบเรียงครับนะจัดการเก็บเอกสารอะไรให้มันเหมาะส
3: ม
4: ทำให้ท่านเนี่ยมีความทรงจำเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมวิจัยครับยังเฝ้าติดตามการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากมีการกระตุ้นการทำงานอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าหลังออกกำลังกายแล้วมีการเพิ่มขึ้นของคลื่นครับในส่วนฮิปโปแคมปัสครับที่ควบคุมความทรงจำรวมถึงบริเวณอื่นๆด้วยครับ
3: ครับ
4: นักวิจัยครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับช่วยทำให้สมองเนี่ยรวบรวมความทรงจำเนี่ยได้ดีขึ้นครับก็คือทำให้สมองเนี่ยมันวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นและได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับได้ร่วมมือกับสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับที่คอยตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าในผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดรักษาโรคลมชักอยู่นะครับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็ได้รับการฝังไอตัวเครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยไว้ในสมองชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อสังเกตกิจกรรมทางไฟฟ้าครับก่อนและหลังการออกกำลังกายบนจักรยานออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดครับแต่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะได้ชี้ว่าตัวคลื่นสมองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการเสริมความจำได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับโดยการวัดตัวคลื่นสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับ
3: ครับ
4: ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่า เป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองได้โดยตรงคือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าทำไมเราจะอบรมกันเนาะว่าออกกำลังกายแล้วสมองดีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมงานวิจัยเนี่ยมันตอบแล้วครับว่
3: า
4: การออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับ
3: ครับ
4: ก็ในขณะเดียวกันครับงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายในหลายๆด้านนะครับเขาวัดออกมาเป็นตัวเลขด้วยครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวครับสามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้นานถึง2ชั่วโมงครับ
3: โอ้โห
4: แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยคนนะมนุษย์เนี่ยจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่ท่านจะต้องการจะศึกษาอะไรบางอย่างถ้าท่านต้องการความจำที่ดีนะควรทำหลังออกกำลังกายจะดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
3: เออแปลกแค่แปลกแค่เพิ่งได้ยินนะครับผม
4: นะแล้วก็เนื่องจากว่านอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มระดับโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ อย่างทันทีนะครับ อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าใดครับยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าใดสมองของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการศึกษานี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่ายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ต่อสมองก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เราทำครับคือยิ่งออกมากยิ่งได้ผลมากครับว่ากันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะก็อันนี้นะครับสุดท้ายครับสรุปเขาบอกว่าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากเป็นทวีคูณจากการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นคนทำอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความที่อธิบายนะครับว่าทำไมนะครับตัวการออกกำลังกายเนี่ยถึงมีประโยชน์นะครับต่อสมองนะครับทีนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยพอดีผมท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็ได้เดินทางมาที่อภัยภูเบศรครับคุณนรงค์ครับนะฮะท่านก็ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับตัวสมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะอยู่หนึ่งชนิดนะฮะจริงๆท่านสนใจหลายชนิดแต่ว่าท่านไฮไลท์ตัวนี้เป็นพิเศษเลยคือตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะฮะตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยท่านบอกว่าตัวสรรพคุณของตัวเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็
3: เคยใช้
4: นะครับว่ามันสามารถช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นะครับของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็พวกรอยฟกช้ำนะครับรอยฟกช้ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลยอยากจะให้ลองเราเนี่ยให้ทางอภัยภูเบศรเนี่ยลองนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยเข้ามาในวงการการออกกำลังกายและกีฬาในกีฬามากขึ้นนะฮะท่านเน้นนะครับให้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าควรจะเป็นกีฬาที่มีการปะทะเนื่องจากว่า
3: ชกช้ำดำเขียว
4: ชกช้ำดำเขียวนะครับแน่นอนครับ
3: ในทั้งหลาย
4: ในเมืองไทยครับเราฮิตกันมากเลยคือมวยไทยนะครับนะฮะ
3: แน่นอน
4: ว่าอยากให้ลองนำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับนำเสนอเข้าไปในกีฬามวยนะครับนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการขยาย
3: ต่อยอดกันได้พอดีเลย
4: ใช่ต่อยอดนะฮะขยายช่องทางทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้จักได้มากขึ้นนะครับรู้จักได้มากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าท่านก็ถามนะฮะว่าค่อนข้างดีนะครับว่าแล้วเราจะผลิตทันไหมอะไรยังไงถ้า ถ้ามันมีการขยายออกไปแบบนั้นนะครับคือการควบคุมคุณภาพของเจ้าสเปกกระดูกไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าที่ยาไพรเวทเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์นะครับทั้งโทท็อปฟอร์โบนอยด์แล้วก็ตัวไวเท็กซินนะครับคือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการของการพัฒนายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมนะครับในการผลิตยาว่าง่ายๆนะคร
3: ับ
4: ซึ่งสารที่ผมว่าไปเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ในที่โรงพยาบาลเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยในผู้ป่วยเนื้อเยื่ออักเสบนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยทดสอบในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าคล้ายๆมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาโรงพยาบาล
3: เป็
4: นพวกข้อเท้าบวมนะครับปวดหลังนะปวดไหล่นะครับหรือเจ็บข้อศอกนะครับจนทนไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอโรคกระดูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็ติดตามอาการหลังจาก1สัปดาห
3: ์
4: นะฮะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย1ก็คือช่วยลดอาการปวดได้นะอย่างมีนัยยะสำคัญเลย2คือช่วยลดบวมได้นะครับถ้าเข่าที่มาหาหมอวันนั้นเนี่ยบวมๆเนี่ยนะครับก็ให้คนไข้สเปรย์เนี่ยนะ2กดวันละ3ครั้งนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาการบวมก็จะยุบลงแต่เราก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้ภายใน2ถึง3วันนะครับอันนี้คือมีนัยยะสำคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากเราผลิตยาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยในการผลิตแล้วเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ผลิตสามารถผลิตได้เองในประเทศนะครับตัวต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยก็มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีการปลูกในประเทศทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวสารอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองด้านยาได้นะครับแล้วก็สามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้นะครับ
3: ก็
4: ในปัจจุบันนี้นะครับในตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งแล้วครับคุณมโนคร
3: ับ
4: ก็คือใครได้ไปโรงพยาบาลรัฐนะครับบางแห่งเนี่ย
5: ใช้คุณหมอยาตัวนี้แล้วใช่ไหม
4: ฟรีเลยนะครับรับได้ฟรีเลยนะที่ไพรเวทแน่นอนนะครับจริงๆก็มีโรงพยาบาลนายมอบูรพานะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับยังไงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามารถโทรมาเล่าประสบการณ์นะครับที่รับยาสเปรย์กระดูกกระดำจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเนี่ยนะครับถ้ามีที่ไหนนะครับช่วยบอกข่าวกับท่านอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
5: แจ้งมาแจ้งมาจะได้แจ้งต่อครับ
4: ครับนะฮะเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับมีบวมมีปวดนะครับสามารถใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยสามารถบรรเทาอาการได้นะครับอันนี้ก็เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
5: โอเคครับได้เลยครับข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กนะเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจิบนงจิบน้ำหน่อยเราเตรียมสปอร์ตเอาไว้แล้วนะครับฟังสปอร์ตกัน1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์แอ๊กพูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเป็นเรื่องของไพรพูเบตเป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอาจารย์แอ๊กนะครับเภสัชกรนัดดนัยบุษกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02 290-0473เบอร์เดิมนะเบอร์เดิมเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะเราจะย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเบอร์นะพฤหัสศุกร์จะเป็นเบอร์02-290-0473นะครับหลังเบรกนะหลังฟังสปอตค่อยโทรเข้ามานะครับ
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
6: ้ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
9: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
11: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยดีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
12: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
11: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
14: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
15: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
14: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
15: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
14: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
16: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
17: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
18: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
17: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
18: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
17: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
18: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
19: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยจำเบอร์กันได้หรือเปล่านะแฟนประจำคงจำได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ก็จดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องใส่มือถือไว้นะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473มีผู้ฟังโทรมารอแล้ว นะครับมีผู้ฟังโทรมารอแล้วอยู่ในสายอยู่นะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับฮัลโหล
20: ภาวะป
5: อดเกิดอะไรขึ้นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอะไรนะครับโอเคอ้าวฮัลโหลโอเคขออภัยขออภัยสายหลุดสายหลุดโทรใหม่โทรใหม่นะครับโทรใหม่นะผู้ฟังที่รออยู่โทรใหม่นะครับ02-290-0473นะวันนี้อยู่กับทางอาจารย์แอคนะครับเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์นะมีอะไรจะปรึกษาจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วครับฮัลโหล
20: ฮัลโหลครับผม
5: โทรติดแล้วครับโทรติดแล้วครับสวัสดี
20: ผมสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามว่าหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดามีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
5: อยากรู้สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งใช่ไหม
20: ครับ
5: โอเคอาจารย์แอ๊กฟังอยู่เชิญเชิญอาจารย์แอ๊กครับเชิญ
21: ฟังอยู่ครับครับผมตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆโอ้เขาก็ส่งชื่อเลยนะครับคือตามฉายาเลยคือหญ้าเทวดานะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับก็ทานตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนะครับในการรักษานะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะครับในเป็นในการเป็นพวกสมุนไพรทางเลือกนะครับของผู้ป่วยพวกโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามงานวิจัยในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเขามีผลการศึกษาแค่ในระดับพวกหลอดทดลองนะครับในระดับหลอดทดลองซึ่งมันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วยอยากจะใช้นะครับ
5: เป็นทางเลือก
21: สามารถเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าในตำรานะครับของมี
5: ทางจีน
21: มีคนรวบรวมตำราอยู่นะครับของทางอัพเวทที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับ
5: ใช่
21: ก็มีการเก็บข้อมูลนะในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยในหลายคนนะครับเป็นเหมือนเคสรีพอร์ตนะครับการใช้จริงนะครับคือไม่ใช่ถึงกับลักษณะการวิจัยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเคสจากผู้ป่วยจริงนะครับเขาก็ใช้ตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มในการ
5: รักษามะเร็ง
21: ในโรคมะเร็งนะครับในหลายประเภทนะครับเขาก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นครับ
5: ตัวนี้เพิ่มภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
21: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลการวิจัยก็จะสิ้นสุดประมาณในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองครับ
5: ครับสรรพคุณหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเด็กพอเข้าใจเนาะ
21: ครับ
5: โอเคแล้วโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
20: มีหญ้านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
5: หญ้านางแดง
21: ครับได้ครับ
5: อยากรู้เรื่องหญ้านางแดงด้วยครับอาจารย์ต่ออีกตัวหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งเชิญครับ
21: ได้ครับตัวหญ้านางแดงครับมีโอ้สรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ใช้หญ้านางเนาะมันก็เป็นพวกฤทธิ์เย็นนะครับถ้าสรรพคุณตามภูมิปัญญาก็ถอนพิษแก้ไข้พิษอะไรพวกนี้นะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบและขนาดเนี่ยเขาก็ใช้แก้พิษเป็นคล้ายๆเป็นหญ้านางครับยาเบื่อแก้เมาอะไรพวกนี้นะครับ
5: ครับ
21: ก็เป็นสรรพคุณประมาณนี้ครับผมแล้วก็
5: ลดไข้ได้ใช่ไหมอาจารย์
21: ใช่ครับ
5: ลดไข้ได้ครับ
21: แล้วก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบอย่างเป็นทางการหน่อยนึงเขาเอามาใช้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับพวกคล้ายๆแก้แห้งอะไรประมาณนี้ครับคุณบรมครับครับ
5: ครับ
21: ประมาณนี้ครับ
20: ครับขอบคุณมากครับ
5: โอเคเคลียร์เน
20: า
5: ะ
20: สว
5: ั
20: สดีคร
21: ับ ครับ
5: สวัสดีได้ครับได้ครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลนะในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้เป็นทางเลือกได้นะครับ
21: ใช่ครับ
5: สายนี้จากไหนครับ ฮัลโหล
1: ครับผม
5: ครับเชิญเชิญครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
1: คือผมเดี๋ยวกันผมเสียบแบตกันนะ
5: โอเคครับเสียบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด
1: ครับ
5: ครับ
1: คืออย่างนี้นะผมไม่รู้เป็นไรไอ้เลือดมันออกตั้งนอกแข้งไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าบนน่ะมันเลือดมันคั่ง
5: อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู
1: ่คือเลือดเนี่ยเลือดผมมันเกิดเลือดคั่งตรงหน้าแข้งแล้วไปหลังเท้าแล้วก็บวมแล้วผมเป็นตายอยู่ช่วงเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
5: อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำนะ
1: ครับ
5: อาจารย์แนะนำยังไงดีครับเจอประมาณเนี้ย
21: คุณมาลงครับพอดีผมฟังแล้วมัน
5: เขาบอกนี่ครับ
21: ขาด
5: เขาบอกว่าเลือดออกที่หน้าแข้งเขาจากหน้าแข้งเขาไปถึงหลังเท้าเลยเขามีปัญหาเรื่องโรคไตอยู่เลือดออกเนี่ยมันเป็นเลือดออกที่อยู่ในใต้ผิวหนังใช่ไหม
1: ใต้ผิวหนัง
5: แล้วเรารู้ได้ไงมันเป็นเลือด
1: มันเป็นจ้ำแดงๆไง
5: เป็นจ้ำแดง
1: ๆ
5: บริเวณตั้งแต่หน้าแข้งใต้หัวเข่าลงไป
1: ครับผมถึงหลังเท้า
5: ถึงหลังเท้า
1: หลังเท้าตรงกระโปรงปอกปอมเนี่ยทั้งหมดเลยอ
5: ่
1: ะ
5: โอเคครับลักษณะเป็นจ้ำเลือดนะ
1: ครับ
5: อาจารย์จะนำคนผู้ฟังท่านนี้อย่างไรดีครับ
21: โอเคครับคือถ้าถูกวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นโรคไตผมตีต่างว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็เกิดพวกรอยจ้ำแดงหรือรอยฟกช้ำเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเกล็ดเลือดครับที่ผิดปกติครับหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดครับเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดครับคือสามารถเป็นไปได้นะครับก็คือเกล็ดเลือดเนาะการทานยาแล้วก็เรื่องของผิวหนังที่บางลงเนื่องจากว่าไตทำงานลดลงเนี่ยร่างกายก็ขับเนี่ยลดลงก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายก็เกิดพวกรอยถลอกหรืออาจมีจุดเลือดได้ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาฟอกไตหรือเปล่านะครับ
5: ระยะไหนครับ
21: ว่าเป็น
1: อย่างไร
21: ฟอกไหม
5: ยังไม่ได้ฟอกนะอยู่ระยะไหนครับ
1: ระยะ3-4อะไรเงี้ย
5: สามเข้าสี่นะครับประมาณ3-4ครับผม
21: ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ไหมครับ
1: ไม่ได้ทานเขาให้ทานไอ้ยาไขมันลดไขมันแล้วก็ยาอะไรกล่อมลูกหมาก
21: ครับ
1: ก็ยาไต
21: โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
5: ต้องไปหาหมอ
21: นัดรักษาครั้งหน้าครับก
5: ็หมอนัดเมื่อไหร่ครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับเจอหมออ
1: ีก3 เดือนครับ
5: อีก3 เดือนไปก่อนดีไหมควรไปก่อนไหมคุณอาจารย
21: ์ไปก่อนได้ครับมันเพิ่งขึ้นใช่ไหม
5: ขึ้นมากี่วันแล้ว
1: มาสักอาทิตย์พระอาทิตย์ฝ่าแล้ว
5: ยังไม่ยุบยังไม่หายไปเลย
1: ก็เนี่ยยังมันก็หายมันเป็นหายเป็นอยู่
5: มันเป็นให้หายอยู
1: ่ครับ
5: หาเวลาไปหาหมอสักหน่อยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
21: ครับใช่ครับก็สามารถโทรถ้ารักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีสามารถเลื่อนนัดได้นะว่าเรามีอาการผิดปกติ
1: อยู่สันบุรีเจนา
5: แล้วยังไงอ่ะสันบุรีเจนาแล้วไปหาหมอไม่ได้หรอ
1: ไปหาหมอสันบุรีผมก็ไปหาหมอสันบุรีแต่นี้ผมมีสิทธิ์ไอ้ประกันสังคมอยู่โน่นในเจนาตะลินพร
5: ไปรักษาที่ไหนก็กับหมอคนไหนก็ไปที่นั่นแหละครับไปที่นั่นเลยเพราะว่าเขาจะได้วินิจฉัยได้ง่ายเพราะก็ประวัติรักษาแล้วก็อยู่นั่นหยุดยาก็อยู่ที่นั่นครับ
1: คร
5: ับ ต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นครับนะอันนี้อาจารย์ก็ประเมินเบื้องต้นให้มันก็ยังไม่รู้เหตุที่แท้จริงเน
1: าะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร
5: แต่ว่าไม่ได้อะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะไปปรึกษาซะหน่อยนะ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยคร
5: ับ
1: ต้องรีบจดเบอร์โทรแล้วรีบโทรมันน้อย
5: ดีครับเดี๋ยวได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปเน
1: า
5: ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
5: เคลียร์เนาะอาจารย์เนาะ
21: ครับ
1: เคลียร์ครับขอบคุณครับ
5: ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณน
21: ี้ครับยินดีครับยินดีครับ
5: อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นรอยโรคไม่ได้เห็นยาเลยนี่ก็เขาจะประเมินประเมินแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆนิดนึงก็ไปหาหมอที่เป็นหมอประจำที่รักษาเราอยู่ครับติดแล้วครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค่ะ
5: พี่ทิพย์เชิญครับ
2: แบบร่างของกระดูกไก่ดำนี่ดีมากว่าพี่ไม่มีสเปรย์นะจับวันอาทิตย์ที่แล้วยกถัง75กิโลมันเกิดมีอาการเส้นมันเคลื่อนก็เลยบวมเขียวเป็นจ้ำบวมเลยแล้วพี่ก็ไปเด็ดเอาเด็ดใบเก๋ๆมาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยแล้วมาพอก
5: ดีเลยใช่ไหมรู้สึกอาการดีขึ้นเลย
2: ใช่พอกวันรุ่งขึ้นก็สามมันยุบลงแล้วก็มันไม่หมดแต่ว่าวันพรุ่งนี้พี่ก็เอามาเปลี่ยนใหม่
5: ตามพอกเปลี่ยนไปทุกวัน3 4วันดีขึ้นเลยใช่มั้ย
2: 3วันหายเป็นปกติเลย
5: โอ้ประสบการณ์ของคนใช้กระดูกไก่ดำนี้จากภูมิปัญญาไม่ได้ซื้อสเปรย์มาใช้แต่ว่าใช้สดเลยโคกแล้วก็ใส่เหล้าขาวไว้หน่อยนึงแล้วก็พอกบริเวณที่มันพกช้ำเส้นบิดเส้นมันอักเสบอยู่
2: ใช่ขิงไม่นิดนึง
5: ใส่ขิงหน่อยนึง
2: โอเคใช่ใส่ขิงหน่อยน
5: ึ
2: ง
5: โอเคเนาะอาจารย์ก็ได้ใช่ไหม
21: ครับขอบพระคุณครับได้แล้วขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์
5: ครับโอเคครับขอบคุณพี่ทิพย์มากครับ
2: จ้า
5: สวัสดีพี่ทิพย์นี่โทรมาจากรัฐกันตันเลยนะมาเลเซียนะครับก็เป็นแฟนคลับของไพภูเบศแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่กันตันนะก็โอเคเลยขอบคุณน่ารักมากสายนี้ช่วยปิด
3: ขอแก่นครับโคไตมาโตเคยครับ
5: แล้วถามใหม่
3: โคไตมาโตเคยครับ
5: มันเป็นยาใช่ไหมที่ถามเนี่ย
3: เป็นยาครับ
5: อาจารย์ครับอาจารย์ฟังเข้าใจไหมครับ
21: ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือชื่อยาครับ
3: โตเป็นยาครับ
5: เป็นยาอะไรครับคุณหมอครับ
21: เป็นยาฆ่าเชื้อครับ
5: เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้ออะไรครับ
21: พวกเชื้อราครับ
5: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับ
21: ครับ
5: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับโอเคครับพอเข้าใจเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับสายอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเมื่อกี้มันชื่อยาเลยนะอาจารย
21: ์โคไตรมาโซครับ
5: เป็นยาเป็นครีมใช่ไหม
21: เป็นยา

0: นะ
1: ตั้งแต่ปี57ทุกวันนี้ยังกินไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: ครับ
1: ทั้งเงินนี่ไม่เกิน2ไม่เกิน2ลูกก็งุ่นคันเลยคันที่ลิ้นเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นเพราะอะไรครับ
2: เป็นเพราะอะไรเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าอาจจะต้องลองหาค้นหาผลไม้ที่ต้องลองสังเกตดูมันมียางผลไม้หรือเราแพ้อะไรบางอย่างครับในผลไม้นะครับคือเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองค้นหาดูครับเหมือนนักสืบ
0: ตอบยากเนาะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ผมไปโรงพยาบาลเที่ยงทองผมถามหมอหมอบอกไม่เคยเจอ
0: เออนั่นน่ะสิ
1: ไม่รู้ผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่า
0: หายากหายากคนที่เป็นแบบเราเนี่ยหายากแน่เออ
2: แต่เรื่องแพ้เนี่ย
0: มันน่าจะเกิดจากอาจารย์อาการแพ้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้แพ้อะไรฉะนั้นนะอาจารย์ประเมินอย่างนั้นใช่ไหม
2: อาจจะต้องอย่างนี้ครับคือจริงๆมันเคยมีมีอยู่เรื่อยๆนะครับคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแพ้เป็นตระกูล
0: เช่นอัน
1: น
0: ี้
1: ไม่มีตระกูล
0: อันนี้ทุกอย่างเลย
2: ถ้าแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยก
1: ็ผมบอกคุณหมอนะที่ผมกินได้นะมีมะยมกับมะขาม
0: อ๋อต้องออกเปรี้ยว
1: ถ้าเป็นที่กล้วยสุกเนี่ยนะถ้าไปทำให้สุกแล้วกินได
0: ้อ๋อไม่คันลิ้น
1: เอาไปเชื่อมเอากินได้ถ้าสุกแล้วกินได้
0: อ๋อถ้ากินสดคันลิ้น
1: ครับคันเลย
0: ฝรั่งคันไหมฝรั่งคันไหมฝรั่ง
1: ทุกชนิด
0: แอปเปิ้ลคัน
1: โอ้โหแอปเปิ้ลไม่องุ่นเนี่ยส่องไม่เกิน2ลูก
0: เข้าใจองุ่นเข้าใจถามว่าแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลสาลี่คันไหม
1: คันหมดเลยครับทุกชนิดเลย
0: ผลไม้ป่าเพราะผลไม้ป่าคันไหมที่ไม่ได้ซื้อกินอ่ะ
1: บางพวกนั้นผมไม่เคยได้กินผมลองกินมะยมกับมะขามดูอะต้องยัง
0: เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ฉีดยาไง
1: ผมว่าไม่เกี่ยวกับยาผมว่าผมเป็นที่แพ้ลิ้นเราอาจจะไม่รับทั้งแรกที่ผมรู้นะ
2: ถ้าผมลองฟังนะฟังจากที่ผู้ฟังเล่ามานะอะไรก็ตามที่ผ่านความร้อนกินได้ถูกไหม
1: กินได้
0: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
1: ทุกอย่างเลย
2: ผลไม้
1: ยังกล้วยเนี่ยนะถ้าสุกธรรมชาตินะผมมากินนะไม่เกินครึ่งลูกถ้ามาทอดเป็นกล้วยแขกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยกินได
2: ้
0: ต้มกินได้ไหมต้ม
1: ไม่ได้เลยผลไม้ทุกชนิด
0: โอเค
1: ยกเว้นส้มมะขามก็มะยมกินได
0: ้
2: โอเค
1: ถ้านอกนั้นถ้ากันหมดเลย
2: แต่ว่าต้องใหผมว่าต้องเป็นพวกสารอะไรบางอย่างที่โดนทำลายได้ด้วยความร้อนน่ะแล้วคุณคนนั้นเราจะกินได้ถูกไหม
1: ถ้าไปทำสุกแล้วกินได้หมด
2: กินได้หมด
0: แล้วก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเหตุที่แท้จริงหาไม่เจอ
1: ถ้าสุกธรรมชาติกินไม่ได้ผมก็ยังแปลกใจตัวเองคงจะมีผมคนเดียว
0: นั่นน่ะสิ
1: ผมทำมาแล้วรายการเนี้ย
0: เป็นลักษณะของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นพิเศษเลย
2: เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้คือในพวกผลไม้มันจะมีสารบางอย่างครับที่มันทำลายโดนทำลายโดยความร้อนนะฮะสารหลายอย่างนะไม่ใช่บางอย่างก็หลายอย่างเลยโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะโดนทำลายได้ด้วยความร้อนแล้วถ้าโดนทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้ก็จะสามารถกินพวกต้มผัดทุกอย่างนะผักอะไรที่เป็นต้มผ่านความร้อนผัดจะต้มตำลึงอะไรกินได้หมดเลยไม่แพ้ถูกต้องไหมแล้วผักสดกินได้ไหมครับผักสด
1: ยกเว้นผลไม้อย่างเดียวครับ
0: ผักกินได้ปกติ
2: กินได
1: ้กินได้หมดครับยกเว้นผลไม้ทุกชนิดเท่านั้นแหละ
2: ผมว่ายางแล้วล่ะ
1: ทั้งไม่เดี๋ยวคุณหมอครั้งแรกที่ผมซื้อไอ้จังโมจินตลามานะมาให้ลูกชายนะผมก็ลองผ่าดูครั้งเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าผมเป็นแบบนี้เอามาให้ลูกชายกินแล้วผมก็ลองกินดูคันเอาคันผมก็ไปซื้อไอ้ลูกสลี่มาองุ่นมาก็คันหมดเลยแล้วตั้งแต่ปี57เนี่ยคุณหมอลงนึกทีผมถามหมอที่เที่ยงทองเขาก็บอกไม่เคยเจอเขาว่างั้นผมก็จนปัญญา
0: โอเคก็คงต้องไปประมาณนั้นแล้วก็ปรับเอาเนาะปรับเอาเนาะอย่าหาเหตุไม่เจอจริงโอเคครับ
1: คร
0: ับโชคดีครับ
1: ครับ
2: ก็8 ปี
0: เป็นเคสพิเศษป่ะเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะก็มีความเป็นไปได้หมดนะสายสุดท้ายมีไหม เหลืออีกประ

0: มา4นาทีมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรด่วนเลยเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับไม่ต้องฟังวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับถามได้เลยครับ
1: แต่จะถามเรื่องยาที่อะไรไอ้ที่โมแดงกับที
0: ่อภัยบี
1: ฉันจะหาได้ที่ไหนคะจะสั่งได้ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่สุโขทัยค่ะ
0: อยู่สุโขทัยผมก็ไม่รู้จะสุโขทัยมีตัวแทน
2: เดี๋ยวบอกเบอร์0ไปเลยก็ได้คร
0: ับได้
2: 02คร
0: ับ เอาปากกามาจดดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาปากกามาจดมีปากกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เบอร์ฝ่ายขายของไพภูเบศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 02
1: เดี๋ยวค่ะ
0: พร้อมแล้วบอกนะเวลาเหลือน้อย
1: ฮัลโหลค
0: ่
1: ะ
0: 02จดยัง
1: ค่ะ
0: 02จดแล้วใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจด02ไปอีกตัวหนึ่ง
1: ฮะ02อีกตัว
0: 02
1: 02ตัว
0: 02 877710
1: 877 102 102
0: เดี๋ยวฟังผมฟังผมนะ
1: 710
0: ใช่02028-7710ตรงไหม
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะโอเคเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็มันเป็นเบอร์อัตโนมัติเขาจะให้ต่อไปเบอร์2แล้วเราก็กด2อีกทีนึงนะ
1: โอ้ประเภทนี้ฉันทำไม่ค่อย
0: เป็นเบอร์มือถือไปด้วยครับเบอร์มือถือไปครับ086
1: 08
0: ห้าหกสาม
1: ห้าหกสาม
0: หนึ่งหนึ่งสองสาม
1: หนึ่งหนึ่งสองสาม
0: ผมทวนให้ฟังยาวๆ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ไ
1: ปฟังค่ะ
0: ผมทวนให้ยาวๆเลยนะ0865631123ตรงไหม
1: ค่ะได้ค
0: ่ะอีกเบอร์หนึ่งครับ
1: 0808
0: ห้าหกหก
1: ห้าหกหก
0: หนึ่งหนึ่งหกสอง
1: หนึ่งหนึ่งหกสอง
0: ฟังยาวๆนะ0808561162สามเบอร์เนี้ยให้ไปสามเบอร์เลยลองโทรดูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในวันเวลาราชการนะครับอันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็เราก็มีบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะซื้อทาง LINE จะซื้อทางเน็ตได้มีนะใน Shopee Lazada ถ้าหากว่าซื้อทางเน็ตได้ก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับ
1: แพงไหมคะแพงไหมคะ
0: อภัยบีกล่องนึงประมาณ
2: 250
0: ครับ
2: ครับก่อนลดนะก่อนลด
0: อาจจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษหรือเปล่าหรือส่งฟรีอะไรลองโทรไปสอบถามดูนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์แอคครับ
2: คร
0: ับขอบคุณอาจารย์แอค
2: คุณบรมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ขอบคุณอาจารย์แอคมากเลยนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากันไปเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงจบข่าวแล้วเจอกับหมอมกรต่ออีก1ชั่วโมงครับคุณหมอรออยู่นะฟังข่าวก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
13: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
14: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาออกไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ก็ใช่ไห
2: มไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกทีหลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เป็นภาพที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: ครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: สไตล์ดีเจเปิดเพลงสไตล์ดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันเนี้ยง่ายอยู่เนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะฮะ
2: บ
3: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
2: ต้อง
3: ดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเน
2: ี่
3: ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม่ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศรนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับโรงงานมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรขายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มีลูก คนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกด้วยตอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
3: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเลยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
2: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
3: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
2: เยอะเยอะ
3: จิ้มเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไร
2: วิเศษวิเศษขนาดนั้นเลย
3: มือคงไม่มีหรอกแม่เพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะครับไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ CE นะครับโพสต์ผ่านเพจ Anti Fake News Center Thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางอย่างน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ2ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรปกติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
2: แห้งไป
3: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่ากินครึ่งเท็จครึ่ง
2: ครับ
3: นะคร
2: ับ
3: กินครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะฮะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะ
2: ครับ
3: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ50นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับ แต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
3: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
2: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
3: ใช
2: ่อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างเลยจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่ะอ่างมันลื่น
3: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
2: เออ
3: เพราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
2: เออใช่
3: อ่างในบ้านเราคุ้นเคย
2: ใช่
3: อ
2: ่
3: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริง
2: ๆมันมีโอกาสลื่นล้มง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงนอกเลย
3: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
2: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
3: ผิดตายเลยนะ
2: ผิดผิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
3: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
2: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
3: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่น
2: โ
3: ป่งไปบ้านไม่ได้ครับ
2: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
3: เป็นเรื่องอื่นที่ว่า
2: ครับผม
3: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
2: ผู้สูงอายุคร
3: ับมันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจักร้อยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
2: ครับ
3: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก my cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับ ซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับ คือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
2: ้
3: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราคือทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำงานความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า my brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่า โปรตีนกระจายของพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
2: ครับ
3: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ที่ใช่ไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะครับวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปดกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นหลายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแปดกล้วยนี่แหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อย MCI เนี่ย าจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอดนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยดีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเปรตนะครับก็ทานได้เลยครับทานบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากคร
2: ับ
3: สำหร
2: ับ
3: เร
2: ื่
3: องภาวะ MCI ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คร
2: ับ โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
12: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
2: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพรูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02 020473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
14: จากเชียงแสนค
2: ่
14: ะ
2: ถามคุณหมอได้เลยครับ
14: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะชอบสมรักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยก็จะเป็นอันตรายไหมครับ
3: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
14: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้มันก็ซดแรงไปไม่ได้สำลักเลยค่ะ
3: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
14: กืนได้ค่ะ
3: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับ
14: รีบอะไรหิวเรื่องรีบ
2: นั่นแหละปัญหาครับ
3: ใช่ครับ
14: เรียนถามคุณหมออย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อชาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืมอย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
3: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนนี้ยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่า อาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นละฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมนะก็แสดงว่า
2: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
3: ภาวะปกติเราแหละครับ
2: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
3: คร
14: ับ ฉันชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าทำกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดอะไรพวกนี้จะทำให้ไหลเวียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูก็จะฉันได้กินบ่อยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตดีอยู่หมอเปิดประจำอยู่นะค่ะ
2: ครับ
14: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยังไม่เสียคุณคุณหมอ
3: ครับผม
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
15: ฮั
2: ลโหลฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหล
15: ฮัลโหล
2: ได้ยินไหมครับ
3: ครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
15: ได้ยินค
2: ่
15: ะ
2: มีอะไร
15: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะไม่รู้ใครกันแน
2: ่ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้หมอมุ้ยหมอมุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์กินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ะ
3: ครับ
15: เป็นใช่ไหมคะ
3: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อ คุณป้าซื้ออะไรไป
2: ของไทยภูเบศป่ะ
3: ซื้ออะไรฮะ
16: ไทยภูเบศค่ะ
2: ซื้อของ
16: คือคุณป้าเป็นพันธุ์สันอยู่ค่ะ
2: จ้ะ
16: คุณพันธุ์สันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการเนี่ยค่ะ
2: จ้ะ
16: สุขภาพวิถีไทยเนี่ย
2: จ้ะ
16: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่งนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: จ้ะ
16: แกก็สั่งซื้อมาทาน
2: จ้ะ
16: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะก
2: ็
16: ทานอย่าง
2: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
16: ใช่จ
2: ้
16: ะ
2: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
16: าะ
2: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
3: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
2: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
3: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่พี่วิโรจน์ว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
2: สุกแล้ว
3: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
2: มัน
3: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันอ่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
2: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
3: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมกันนั่นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
16: หยุดแล้วพี่สั่งมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งสีบัวแดงด้วยทั้งมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
3: เนี่ยก็จริงๆอ่ะ
2: ไม่รู้ตัวไหน
3: อันตัวนั้น
2: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
3: พอกิบโบแดงที่มัน
16: ใส่ดาวใช่ไหมฮะ
3: โทรไปถามดีกว่าฮะ
2: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านโพเงินก่อนนะ
16: จ้า
2: โอเคจ้า
16: ครับสวัสดีค่ะ
2: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับเขาเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
17: สวัสดีค่ะ
3: ครับเชิญฮะ
17: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ครับเชิญครับ
17: คุณบรรโดมด้วยนะ
2: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
17: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเหมือนตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค
3: ่
17: ะ
3: แล้วชาไป
2: เท้าชาไหม
17: เท้าก็ชานิดนึง
2: เท้าก็รู้สึกชา
17: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะปีกต้นหย่อนนะคะเขาเรียกแล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราว่ายังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเส้นเลือดในสมองตีเขาว่านี่แหละอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
3: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตุกไปลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอ่ะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือปลายเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
17: แล้วทำยังไงคะ
3: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขาดสารอาหารนะครับ
17: เช็ดเหงื่อเขาไม่มีค่ะ
3: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้หญิงนะกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะฮะอีกอันนึงก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
17: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
3: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
17: คนละเรื่อง
3: ค่ะใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
17: แล้วทำยังไงจะหายนะคะ
3: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคเนี้ยรักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอเขาจะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่สองกลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเส้นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
17: เขาให้วิตามินมากินนะคะ
3: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรฮะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
17: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
3: อะไรนะ
17: เขาเอาตู้อะไรนะมาเอ็กซ์เช็คตรงที่หัวใจนะเขาหมอก็ไม่บอก
3: เอามาเพื่อไอ้นี่เหรอฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
17: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายไปงงไปเองที่ตรงห
3: ั
17: วใจของเราเน
3: ี่
17: ยแหละ
3: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
17: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับบ้านได้มันปกติแหละเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
3: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
17: ตอนนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
3: โอเค
17: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
3: ครับโอ้ครับ
17: ก็คงจะหายเ
3: ย็
17: นหมอ
3: ไปชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
17: ตอนนี้ไม่ชาแล้วค่ะ
3: อ้าวก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะทั้งนั้นก็ดีแล้ว
2: ครับผมอ่ะโอเคเน
17: าะ
2: พอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
2: โอ้หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ฮะโรคชานี่โหโรคปัญห

0: ามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกก็มันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
1: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
1: ค่ะ
0: คือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
1: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้
0: ครับเข่าเสื่อมนะครับ
1: ค่ะค่ะเป็นโผล่เตือนแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ป้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
2: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะสร้างกล้ามเนื้อรองรับ
1: กินยาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานก็ทานครับแต่กินเรียบอยากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
1: ่
0: ผมเลยอยากเรียนที่ภาคตรงนี
1: ้มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
0: ่ก็แต่แหละคุณผมแนะนำคุณป้ายทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะผมจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้น้อยถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหมถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้ป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามแรงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
2: ครับครับอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ทางหมอว่าไงโรคกรดไหลย้อมเนี่ยกายยังไงเขาฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: กรดไหลย้อนนะ
2: ไม่วางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกรดไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอ้ตัวหูรูดตรงเนี้ยมันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วเวลากระเพาะเขาจะ ทำการย่อย

0: หานะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็นึกภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะท้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็ย้อนครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ประมาณนี้ก่อนนะฮะครับ
1: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
2: ฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
2: ยังเป็นไม่เยอะเป็นหายหายอ่ะ
0: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
2: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอเขาสงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเรียกโรคไมเยสทีเนียเกรวิสนะครับครับก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ตรงนี้อ่ะเพื่อสแกน QR โพสต์ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5 เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
13: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสันทพรมมารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทรภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์ปุณพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสันต์บ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีตสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีตสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างนี้ครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุนชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางค์เนี่ยเอาวงดุริยางค์สากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพร่อกับพญาสนะดุริยางค์เนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไพร่อก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยในที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่ง
2: นะโดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันอยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: บันเจิด
2: ไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกัน2วงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่ผมขาก็เลยตั้งใจว่าทําไงดีหลวงปู่ดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทํายังไงดีถึงจะทำได้ตามพระราชโสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองจำประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาโดยตลอดอย่าไหมนะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 98 99 2500แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีละนาดข้างล่างท่านบอกเงี้ยเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่เสาได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสาเปิลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้อรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาดซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้คุณคงศักดิ์คำสิริตอนเนื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่ละไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันรุ่งข่าวก็เรื่องใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆได้สิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงขับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องมโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประราชเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงนี้โดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาธิเดชท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีพันเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมันได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมลงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจ้ยเจ้าเพราะมากและเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะดังโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด์
1: ครับ

0: พอดีหม่อมหลวงขามเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้เนี่ยเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอดนิดเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตสิงห์รานนท
1: ์
0: ชื่อพูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตพูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขันธ์ป้าก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวฉะนั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุยาวกว่าเรื่องเจริญศรี
2: ครับ
0: คุณพุนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณพุนศรีเขาร้องเนี่ยเขาร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณพุนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินสยโยกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
2: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาเปรี้ยวกระแต
2: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขบินสยโยที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
2: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสุภะเพลงฮิตดังระเบิดเลยเพลงกระแต
2: ครับ
0: นะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กกูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
2: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ันนี้มันก็เทออกมาเป็นกุลุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: คือไหลมาเรื่อยๆ
0: นะแล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายสังจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุลุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเซเลเมาพี่ศรีสุดาร้อง

0: เสียงวงหูรี่ของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงหูรี่คนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเนี่ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์เดินมังคามทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนสื่อเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะช้าช้าช้าเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจน์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรสนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบเป็นภาพยนตร์หมานตีนระนาดเก่งมากหมานมาตีนระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่สุนไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือวงอัญชูแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาดีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณลุงไปเล่าเสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันหรือตอนนี้ซอตอนนี้ซออู้เดี่ยวตรงนี้แซกโซโฟนเดี่ยวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดี่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญญาวาสมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: คร
0: ับ ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งนะ
1: เข้าใจจ
0: ำแจ้งเก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี่เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์คุณพิษอมัตยกุล
0: ครับรีบๆใช่แล้วนะครับเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์บุญพิษอมัตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีนี่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วนะเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโว้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาทสามหลังพระนุรุทธะก็ด้วยพระปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วยท่านพระยัสสะก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาละนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาละกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตทัคคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาละนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตติกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาละนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าๆกันแหละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตทัคคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระองค์ก่อนๆนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนโซนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่อีกดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐ

ขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัฐปาละเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัฐปาละไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัฐปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัฐปาละนี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นพอส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัฐปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะปีไหนอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณจะทำถึงละพระศรัทธาเต็มใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ผู้ฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดตะบูฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศน์แล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะตะบูฟังนะธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ในกรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศพระยศนี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยศแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวัน
เขาก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรและถึงว่าเห็นทุกข์ในกรณีซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นดูหวังคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านเขาก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานไงคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาค่าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ดีสามจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดานะนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ก็ที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยเลยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่5ที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์กระบวนเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์การความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักษ์ตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดียวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม่จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษา2พรรษา3นะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้มันก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตูหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เรียกเป็นอันตรายิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับอ้าวงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละว่าเดี๋ยวฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์
จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อเนี่ยลุกขึ้นเลยหืมบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะว่าถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่เราจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดสั้นๆว่าอย่างนี้โทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั้นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาร้ายแรกเธอก็มาคิดบุฟังเออเราจะทำยังไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่เสกอะไรบางอย่างนะมันก็ตายตรงนี้แหละเราเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมนะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายเขาจะเรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงเรียกกินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแล้วจะกินยังไงใช่ปะล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7มื้อที่7นี่มันก็ประมาณ 2-3 วันนะดูฟังในช่วง3วันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักถ้าแบบว่าไม่รักไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็จะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือว่าถ้าได้พูดกันมาก็เนี่ยฟังทำมาชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงก็เรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะกับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยเฉพาะยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาแบบสักแบบนึงเนี่ยแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไป
ขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่ฮือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละ

ของพระพุทธเจ้าดูฟังเหมือนกันที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะต้องมีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบก็ปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลเนี่ยก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านเขานี่พ่อเนี่ยจำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงเฉียงอ่ะมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละพอว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ต่อคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนที่เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปนี่มีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งนี่ท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี้คือรัตปาลเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเอาใส่บาตรได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ากรณีเคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นคืออันดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1อย่างที่2นี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าเมื่อกลับมาคราวนี้ก็จะให้สึกละให้ติดใจใน1คือรสอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่2คือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่3ก็คือให้พวกคนแข็งแรงนำมาบล็อกที่ประตูโดยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะรสอาหารเพราะความสวยของหญิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับสึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่กลองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัตปาลานะท่านผู้ฟังเดาว่ายังไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกาม

ไม่มีแต่เห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะแต่พวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราสีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใหญ่ดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าต้องพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยบุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็เหาะหนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมุตเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรัพพยะฟังซึ่งพระเจ้าโกรัพพยะนี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแล้วพอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยแต่โดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระสปาระเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมุตเทศ4อย่างอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมุตเทศพูดหัวข้อสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์แต่ดูฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เนี่ยจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าเอ้ยความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยเอาแบ่งความปวดไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่สองในประการที่สามที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะไม่เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ปะเฮ้ยเศรษฐีคนนั้นเขามีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นไม่มีเดินไปสนใจไอ้อีก99,999ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มี
ไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่สี่ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลัตเรื่องของธรรมมุทเทศสี่ประการต่อมาในคนที่สองดูฟังเรื่องของท่านพระยาศักดิ์ซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกเธอก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็เลยได้มาถวายข้าวมาทุปายาตซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายๆสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจนได้มาถวายข้าวมาทุปายาตให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวช ด้วยนั่นคือท่านพระยาศักดิ์ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชนะท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยาศาก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แปลว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองนะทุกท่านยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองเมื่อที่เราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะท่านฟังถึงว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านพระยาศาสตร์ใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันอันนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็เขาพนันกันนะเด็กๆเนี่ยพนันกันอะไรก็จะเอาขนมมาทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธะเนี่ยแพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนในตอนแรกขนมก็แจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ดูบังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปแล้วด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริฏฐะตอนนั้น
ก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจกันก่อนนะใจกันก่อนของท่านพระอนุรุทธันเกิดเป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัปปาระพอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาอนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัปปารานีมากเลยนะพร้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไงอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนใกล้ไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านนี่ร้อยล้านนี่นะล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางทีสามร้อยอย่างต้องหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400-500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่แท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัปปารานี่นะไม่ได้น้อยเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตนหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนัปปารานี่อยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนัปปาระที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยแต่บอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้เราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาดูฟังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรเนี่ยขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องขัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับ

มันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงนี่โอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยก่อนนี้ทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานะมาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝั่งว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธะนั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธะนี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระก็เพราะว่าการงานของการครองเรือนนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องดูแลการงานนั่นนี่ก็คือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากลำบากส่วนที่ลำบากนี่จึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธะเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกนั่นเองทุกวันทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธะในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้จะต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณพรรษาที่2ที่3ถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนั้นก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าเออฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าประสงค์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้แต่คิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียต้องมีเรื่อง sacrifice อยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิเอออันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะระวังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากน้อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าทำประโยชน์มากกว่าทุกไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปไง fix mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น growth mindset เห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญามีปัญญามันก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งตรงฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกาย

แต่พูดถึงเครื่องผูกของนกมูลไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วเขาเอาเถาวันนั้นมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกปลูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วนไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงา งอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกท่านเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยแต่ทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเท่าหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเครื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่ได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
13: นายสันติปฏิพานรัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชยนันแก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงละของคุณปูบุญมาสีมานะคะจะมาตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Liveช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อส่วนตัวนะคะกบบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้เราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเขา
0: ทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุมน
1: ะ
0: คุณอัคเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ

0: ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมล์ใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมการปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหาร delivery ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมด้วยค่ะ
1: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของคดีกันนิดนึงแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟน
1: ะ
0: คะที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
1: คือ
0: เยอะมาก
1: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก
0: ็
1: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
0: ใช
1: ่พอ
0: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
1: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่า

0: เอกผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มี
1: ด้
0: อ
1: ว
0: าย วุธปืนก็เลย
1: จี
0: ต้
1: น
0: อง
1: เทา
0: เจ้า
1: อ่
0: ห
1: ะ
0: น้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ่
1: เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีคล้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักและครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่สองนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแล้วยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำแหละครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number one บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไพรสณีไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Post Mart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหี่ยวมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีค้องร้องข่าวคุณบุญมาสีหมาดนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีค้องร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท
0: 27
1: องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพรมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่อสคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคค่ะได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทแล้วได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่
2: และช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22คันแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้
0: ขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะอาจจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพร่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่สารกลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภคสคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณธิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความ
2: ก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยปฐมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
2: คะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
2: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
2: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
2: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2 ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
2: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจาก